วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะเราได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะมากันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีค่ะได้จัดพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เรียนธรรม9ประโยคและเรียนธรรม6ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะเมื่อเร็วนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เรียนธรรม9ประโยคและเรียนธรรม6ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีพระมหาพเดชศักดิ์สักกธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเป็นประธานในพิธีและได้รับเกียรติจากนายวันเฉลิมฮกชุนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีอ่านปริญญาบัตรเรียนธรรม9ประโยคและประกาศนียบัตรเรียนธรรม6ประโยคโดยในปีพุทธศักราช2569มีพระภิกษุสามเณรจากสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบได้เรียนธรรม9ประโยคซึ่งเป็นชั้นสูงสุดแห่งการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทยจำนวน8รูปโดย1ใน8รูปนั้นเป็นสามเณรนาคหลวงและยังเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับชาวจังหวัดอุทัยธานีนั่นคือมีสามเณรผู้สอบได้เรียนธรรม6ประโยคอีก1รูปคือสามเณรกิติชัยกิจสุขซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดอุทัยธานีเป็นผลผลิตอันงดงามจากโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงแห่งนี้จากเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ได้รับการปลูกฝังและหล่อหลอมด้วยร่มกาสาวพัดณแผ่นดินธรรมแห่งนี้วันนี้เมล็ดพันธุ์นั้นได้เจริญเติบโตผลิดอกออกผลอย่างงดงามสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติอันดีงามให้กับจังหวัดอุทัยธานีอีกด้วยค่ะสำหรับข่าวบุญจากต่างประเทศนะคะไปกันที่วัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมกันสั่งสมบุญกิริยาวัตถุอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธา

他ค่ะภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระมหาสุภกรสุภรัตโนท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชโดยมีกัลยาณมิตรสุภาพรพันธ์พิบูลและกัลยาณมิตรนันทนามิลเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปและพิธีถวายทิพยวารีโดยมีกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่พระภิกษุสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรสรพงษ์และกัลยาณมิตรคำสายวรจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุขพานทองและกัลยาณมิตรเมธนีชูจิรวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์โอกาสนี้พระดรัญกตปุญโญได้แสดงปาฐกถาธรรมซึ่งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาและซาบซึ้งใจให้กับพุทธบริษัทในต่างแดนเป็นอย่างมากจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวบุญให้สาธุชนได้รับทราบเพื่อที่จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดทั้งยังได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีอีกด้วยค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญในวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องค่ะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและความอบอุ่นของชุมชนชาวพุทธในต่างแดนค่ะพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระวันเฉลิมสมวังโสเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกาและแคนาดา20ศูนย์โดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองเป็นประธานผ้าป่าโดยได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่ายังได้นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านน้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีถวายภัตตาหารมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติส่วนในภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้รับฟังธรรมะจากพระมหาชูชัยธรรมภูสิโตที่ท่านได้เมตตามาขยายความรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางและสร้างกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมรวมถึงการนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในต่างแดนซึ่งสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอมใจแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญประชาสัมพันธ์ค่ะและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569อบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์2570ซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกข่าวสารงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.tmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะธรรมกายมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วทุกคนสามารถเข้าถึงธรรมกายได้ทั้งนั้นโดยการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งและศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วความสุขความบริสุทธิ์ความเบิกบานที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงธรรมกายภายในของเราแต่ละคนจะแผ่ขยายออกไปกลั่นบรรยากาศรอบข้างและทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งขยายครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกแล้วในไม่ช้าโลกทั้งโลกก็จะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงกันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาสุทัศนจริยาความว่าเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้ในสิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ใครต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดก็จงมารับเอา

ไปใครต้องการรองเท้าก็จงมารับออกไปทานนั้นเราไม่ใช่ตกแต่งไว้ในที่10แห่งหรือในที่100แห่งแต่เราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งผู้ยาจกจะมาในเวลากลางวันหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็จะได้โภคะตามความปรารถนาพอเต็มมือกลับไปชีวิตเราตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาแล้วดำเนินไปจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตต้องเกี่ยวพันโยกาเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเดินทางข้ามวัฏสงสารเราจำเป็นที่จะต้องให้หากให้สิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศผลบุญเลิศก็จะบังเกิดขึ้นเพราะเป็นเสบียงในการเดินทางผลทานที่ทำไปนั้นไม่สูญหายไปไหนแต่จะคอยเป็นเพื่อนแท้ติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติคอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้เราเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติและนิพพานสมบัติพร้อมสับกันเลยทีเดียวพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายต่างตระหนักดีถึงอนุภาพของทานว่าเป็นอุบายเครื่องเรื่องตนและสัตว์โลกให้ข้ามพ้นจากภพทั้งสามจึงมุ่งบำเพ็ญมหาทานบารมีเพื่อได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณและยิ่งไปกว่านั้นอนุภาพแห่งทานนอกจากจะทำให้พระองค์เต็มเปี่ยมด้วยทรัพย์ต่างๆที่กล่าวมาแล้วกำลังทานยังจะแผ่ไปสู่พุทธสาวกสาวิกาที่จะออกบวชตามมาอีกมากมายทำให้เราสาวกไม่ลำบากในเรื่องการแสวงหาบิณฑบาตเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีจิตใจกว้างใหญ่เหนือมนุษยชาติทั่วไปและทรงมองเห็นการไกลของพระองค์นี่แหละเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ไม่ตระหนี่หวงแหนในทรัพย์ได้มุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญทานใครมาขออะไรก็ให้หมดเหมือนดังเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศนะโพธิสัตว์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าสู่ลูกๆให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อนไปสมัยที่พระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นคฤหบดีใหญ่วันหนึ่งได้เดินทางก็ไปทำงานในป่าพบเห็นพระเถระรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้โคนไม้ในราวป่าแห่งนั้นมีจิตเริ่มใสศรัทธาในจริยาวัดของท่านจึงคิดจะสร้างบรรณศาลาสักหลังหนึ่งไว้ในป่าเพื่อถวายพระเถระเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ไม่รอช้าตัดสินใจลงมือสร้างทันทีไม่นานนักก็สำเร็จเป็นบรรณศาลากลางป่าที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมจากนั้นจึงนิมนต์พระเถระให้รับบรรณศาลาหลังนั้นแล้วได้นิมนต์ท่านมารับพระตาหารที่บ้านเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ยังได้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาประดับบรรณศาลาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นได้ถวายเสื่อลำแพนเตียงตั้งแท่นผิงไฟขุดสระโบกรณีให้ดูร่มรื่นนำทรายมาเกลี่ยทำเป็นทางเดินจงกรมแต่ถวายเครื่องสมณะบริขารต่างๆแก่พระเถระมากมายดูแลอุปถากท่านอย่างดีฝ่ายพระเถระเมื่อได้รับการบำรุงอย่างดีก็ไม่ประมาทมันเจริญสมาธิภาวนาไม่ขาดในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากที่อุบาสกทำบุญกุศลตลอดชีวิตแล้วมันละโลกไปก็ได้ไปเสวยสุขในเทวโลกมีวิมานสว่างไสวกว่าเหล่าเทวดาทั้งปวง

สวยทิพยสมบัติที่พรั่งพร้อมด้วยบริวารอยู่อย่างนั้นเป็นเวลายาวนานจากนั้นท่านก็ได้จุติเรามาเกิดในเมืองกุสาวดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะเป็นผู้มีอานุภาพมากร่างพร้อมไปด้วยสมบัติทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพร้อมทั้งรัตนะ7ประการแม้ว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะจะได้เสวยสิริราชสมบัติทรงเป็นราชาธิราชที่ยิ่งกว่าราชาทั้งหมดมีฤทธานุภาพมากถึงกันนั้นก็ไม่ประมาททรงอาศัยโอกาสนี้ใช้เกิดประโยชน์ต่อการได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยการสร้างโรงทานหลายร้อยแห่งทั่วชมพูทวีปและให้ราชบุรุษตีกลองป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าท่านทั้งหลายจะมารับเอาสิ่งของตามชอบใจจากโรงทานแห่งนี้เถิดพระบรมศาสดาได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อครั้งที่เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะเสวยราชสมบัติในนครกุสาวดีในสมัยนั้นเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้สิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดเพื่อเดินตามถนนก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมาสวมเอาไปเราให้ประกาศอย่างนี้ทั้งเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาเย็นทุกวันเราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งวันนี้พวกจะมาในเวลากลางวันก็ตามหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็ได้โภคะตามความปรารถนากลับไปทุกครั้งเราได้ให้มหาทานตราบกระทั่งสิ้นชีวิตเราไม่เคยทรัพย์ที่ได้ค่าไม่เคยมีการกักตุนไว้เปรียบเสมือนคนไข้ที่กระสับกระส่ายต้องการหายจากโรคร้ายแม้หมอจะเรียกร้องทรัพย์เท่าไหร่ก็ยอมให้ได้เราก็เช่นกันเมื่อรู้อยู่ว่าการบริจาคทานเป็นอุบายเครื่องเปื้องตนและสัตว์โลกทั้งปวงให้พ้นจากภพสามแต่พ้นจากโลกคือสังขารทุกข์ทั้งสิ้นได้จึงมันเป็นทานให้บริบูรณ์โดยไม่มีเศษเหลือเพื่อยังใจที่บกพร่องให้เต็มเราไม่ได้อาไลไม่ได้หวงแหนได้ทานเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณชั้นนี้แหละพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงขวนขวายในการบริจาคทานทุกวันในสมัยนั้นชาวชมพูทวีปไม่ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกคนรักษาศีล5ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีการลักขโมยยินดีในคู่ครองตนเองมีวาจาสัตย์พูดแต่คำจริงไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆดำรงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่พระราชาพระราชทานให้พระเจ้ามหาสุทัศนะถวายมหาทานอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานหลายหมื่นปีมีอยู่วันหนึ่งพระองค์เสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาทที่เกิดขึ้นด้วยบุญญาณุภาพของพระองค์ประทับนั่งเหนือราชบัลลังก์ที่ทำด้วยทองคำทรงสมาทานศีล8แล้วทำสมาธิเจริญภาวนาทำลายกามวิตกที่เกิดขึ้นทำฌานอภิญญาให้มันเกิดขึ้นทรงเจริญพรหมวิหารธรรม4ประการอยู่ในฌานสมาบัติตลอด 84,000 ปี

เมื่อสิ้นอายุขัยของพระองค์แล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเห็นไหมจ๊ะว่าพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญเลยท่านทำความดีทุกรูปแบบดังนั้นพวกเราเองก็ควรดำเนินตามแบบอย่างพระโพธิสัตว์ในการก่อนมันเป็นผู้ให้อยู่เสมอการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นั้นแม้ทักษิณาทานจะมีไม่มากก็ไม่ต้องกังวลเพราะจะทำด้วยจิตที่ผ่องใสทำเพื่อต้องการสละความตระ

กันพร้อมหน้าจึงจะถึงเป้าหมายได้ดังนั้นให้ลูกๆทุกคนสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ให้ทุกลมหายใจของเราน่ะเป็นใบเพื่อการสร้างบารมีไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขพร้อมเสมอต่อการสร้างบารมีในทุกรูปแบบจึงจะสามารถสร้างบารมีตามติดท่านไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่201จากตอนที่แล้วที่พระแม่เพรีทูลถามพระเจ้าจุลนีดังนี้ก็ด้วยปรารถนาจะให้ท้าวเธอทรงอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งที่พระอนุชาติขินะราชกุมารสามารถประหารฉัพพิพรามผู้ทรยศด้วยการใช้ประขันตัดศีรษะฉัพพิพรามในที่สุดทรราชแห่งปัญจาลนครก็ถึงกาลอวสานด้วยคมพระขันของตนเองที่เคยมอบให้แด่พระติขินะราชกุมารภายหลังประหารฉัพพิพรามสำเร็จแล้วติขินะราชกุมารทรงสั่งให้ราชบุรุษนำร่างของฉัพพิพรามออกไปให้พ้นท้องพระโรงแล้วชำระท้องพระโรงให้สะอาดดังเดิมตลอดทั้งพระนครก็ให้ประดับประดาอย่างงดงามเพื่อประกาศข่าวดีว่าบัดนี้จอมทรราชผู้ล้มล้างบัลลังก์ของพระราชบิดามหาจุลนีได้ถูกล้างชีพแล้วเวลานั้นอำมาตย์ทั้งหลายต่างลงความเห็นว่า

จะถวายพระราชบัลลังก์แห่งปัญจาลนครคืนให้แก่พระติกินกุมารแต่ความเห็นนี้ได้ถูกคัดค้านโดยพระนางสลากเทวีพระนางทรงแย้งว่าจุลนีกุมารผู้เป็นเชษฐาของพระติกินมนตรีก็ยังมีชีวิตอยู่และดำรงอยู่ในฐานะราชบุตรเขยของพระเจ้ากรุงมัทธราชอีกด้วยฉะนั้นจึงไม่ควรให้ลูกติกินกุมารขึ้นครองราชก่อนเพราะถือว่าผิดโบราณราชประเพณีที่ประชุมต่างรับรองความเห็นของพระนางแล้วเริ่มปรึกษาหารือกันถึงเรื่องที่จะอัญเชิญพระจุลนีราชกุมารกลับมาครองราชบัลลังก์เพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวอุตรปัญจาลนครสืบไปภายหลังจากที่พระจุลนีราชกุมารทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแล้วพระติกินกุมารก็ทรงมีความจงรักภักดีในพระเชษฐาธิราชคอยส่งเสริมและสนับสนุนราชกิจของพระเชษฐาอย่างดียิ่งแม้ภารกิจในการสร้างกองทัพอันเกรียงไกรเพื่อความเป็นอธิราชเหนือชมพูทวีปของพระเจ้าจุลนีก็ได้อาศัยพระติกินมนตรีนี่เองเป็นกำลังสำคัญจากเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของคำถามที่พระแม่เทรีได้ทูลถามพระเจ้าจุลนีว่าพระอนุชาของมหาบพิตรทรงมีโทษอันใดฉะไหนพระองค์จึงทรงดำริว่าจะทรงให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นลำดับที่สามพระเจ้าจุลนีมีพระดำรัสตอบพระแม่เพรีว่าพระแม่เจ้าคุณงามความดีของติกินมนตรีนั้นมีมากฉันทราบซึ้งแก่ใจดีไม่เคยลืมเลยแต่เธอก็มีข้อเสียอยู่มากทีเดียวและข้อหนึ่งที่สร้างความลำบากใจให้แก่ฉันอย่างยิ่งก็คือเธอมักคุยอยู่เรื่อยว่าพระราชาพระองค์นี้น่ะข้าพเจ้าเป็นผู้สถาปนาขึ้นสู่ราชบัลลังก์เองพระราชาทรงอิสริยยศอันยิ่งใหญ่และได้รับความสุขในบัดนี้น่ะก็เพราะข้าพเจ้านี่แหละแม้ในคราวที่ต้องเข้าเฝ้าเธอก็สำคัญว่าฉันน่ะเป็นเด็กไปเธอใคร่จะมาก็มาไม่พอใจจะมาก็ไม่มาเพราะโทษนี้แหละพระแม่เจ้าฉันจึงตัดสินใจที่จะส่งเธอให้ผีเสื้อน้ำต่อจากนั้นพระแม่เพรีก็ทูลถามถึงโทษของธนูเสกผู้เป็นบุตรของพ่อครัวซึ่งเป็นพระสหายร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระเจ้าจุลนีว่าขอถวายพระพรธนูเสกกับมหาบพิตรต่างก็เกิดในวันเดียวกันเธอมีคุณอันน่าสรรเสริญหลายประการแม้ในยามยากก็เป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายไม่ทิ้งกันคอยติดตามมหาบพิตรไปทุกหนแห่งจงรักภักดีต่อมหาบพิตรอย่างสูงสุดคอยถวายการปรนนิบัติทั้งกลางวันและกลางคืนก็แล้วธนูเสกน่ะมีข้อเสียหายประการใดเหตุใดมหาบพิตรจึงคิดจะส่งธนูเสกให้ผีเสื้อน้ำกินเป็นคนที่สี่ขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีตรัสตอบว่าพระแม่เจ้าครั้งกระโน้นน่ะธนูเสกคือเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกับฉันก็จริงอยู่แต่ในบัดนี้น่ะเขาไม่ได้มีความเคารพฉันเหมือนแต่ก่อนเขาประพฤติตีเสมอโดยไม่มีความยำเกรง

เหมือนฉันเป็นเพื่อนเล่นของเขาเขาหัวเราะเล่นตบมือและมองดูฉันเหมือนในคราวที่ตกยากด้วยกันในฐานะที่เป็นมิตรร่วมยากเขาจึงได้รับพรจากฉันให้เข้าหาได้ทุกโอกาสและทุกสถานที่แต่เขากลับไม่เอื้อเฟื้อต่อฉันเสียเลยบางคราวน่ะฉันอยู่ในที่ระโหฐานกับเหล่าสนมหรือแม้ในเวลาที่กำลังสนทนาปราศัยกับนันทาฉันสามีภรรยาเขาก็ดันพรวดพลาดเข้าไปหาฉันโดยไม่บอกไม่กล่าวนี่แหละคือโทษของธนูเสกขอพระแม่เจ้าโปรดพิจารณาด้วยเถิดพระแม่เพรีได้ฟังเหตุผลนั้นแล้วจึงทูลถามถึงโทษของพราหมณ์เกวัฏเป็นลำดับต่อไปขอถวายพระพรท่านปุโรหิตเกวัฏมีอุปการะแก่พระองค์มากทีเดียวท่านเป็นผู้ฉลาดสามารถเชี่ยวชาญในคัมภีร์พระเวทรอบรู้ในการทำนายทายทักเรื่องสุบินนิมิตเรื่องเลิกยามโดยเฉพาะเลิกยามในการยกทัพและในการเข้ารบรู้แม้กระทั่งเสียงร้องของสัตว์ทั้งหลายบุคคลเช่นท่านเกวัฏนี้น่ะหาไม่ได้ง่ายเลยปุโรหิตเกวัฏน่ะมีโทษอะไรมหาบพิตรจึงทรงดำริที่จะทรงส่งให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นคนที่ห้าขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีตรัสตอบว่าแน่ละพระแม่เจ้าท่านเกวัฏปุโรหิตมีความรู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆและถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของปัญจาละทีเดียวตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชกิจในราชสำนักของฉันท่านเกวัฏก็มุ่งสนองงานของฉันได้รอบด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถดูเหมือนจะไม่มีใครเกินแต่ก็นั่นแหละท่านเกวัฏน่ะก็มีข้อเสียหายอยู่เช่นกันคือในท่ามกลางมหาชนท่านเกวัฏมักเลิกคิ้วมองดูฉันด้วยสายตาที่แสดงอำนาจและความเป็นผู้รอบรู้อยู่เสมอแล้วก็เหมือนโกรธฉันอยู่เรื่อยๆนี่แหละอันนี้แหละคือโทษของท่านเกวัฏที่ฉันเล็งเห็นพระเจ้าจุลนีทรงมีพระดำรัสตอบพระแม่เพรีอย่างถี่ถ้วนตามที่พระองค์ทรงพิจารณาเห็นซึ่งนับว่าเป็นการประกาศถึงพระราชอัธยาศัยอันละเอียดอ่อนและซื่อตรงของพระองค์คือมิได้ทรงละเว้นในเมื่อทรงเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมของบุคคลผู้ใกล้ชิดและมิได้ทรงปิดบังอำพรางความไม่ดีไม่งามของผู้ใดเลยลำดับนั้นพระแม่เพรีจึงทูลถามว่าขอถวายพระพรข้อที่มหาบพิตรตรัสว่าเมื่อส่งคนทั้งห้าให้กับผีเสื้อน้ำแล้วคนที่หกที่มหาบพิตรจะส่งให้เป็นคนสุดท้ายก็คือมหาบพิตรเองซึ่งนั่นก็หมายความว่ามหาบพิตรจะทรงสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อปกป้องชีวิตของมโหสถไว้โดยไม่ทรงคำนึงถึงความทุกข์ยากใดๆเลยอาตมาภาพจึงใคร่จะทราบว่ามหาบพิตรเนี่ยทรงเห็นคุณของมโหสถบัณฑิตอย่างไรจึงทรงตัดสินพระทัยกระทำสิ่งที่ทำได้ยากถึงเพียงนั้นขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำถามของพระแม่เพรีแล้วก็ทรงมีพระราชประสงค์จะประกาศคุณความดีของท่านมหาบัณฑิตให้ปรา

ากฏจึงมีพระดำรัสตอบว่าข้าแต่พระแม่เจ้ามโหสถบัณฑิตนะแม้จะมาจากบ้านเมืองอื่นแต่ก็มาด้วยมุ่งประโยชน์และความเจริญแก่ฉันเป็นสำคัญและนับแต่เธอเข้ามารับราชการในราชสำนักของฉันฉันยังไม่เคยเห็นมโหสถทำความชั่วเลยแม้แต่น้อยแม้ความประมาทพลั้งเผลอใดๆน่ะก็หามีไม่ฉันมั่นใจเหลือเกินว่าแม้ฉันจะต้องตายไปเสียก่อนในวันนี้ก็ตามทีเถอะแต่หากว่ามโหสถบัณฑิตยังคงมีชีวิตอยู่เธอย่อมจะคอยคุ้มครองปกป้องลูกหลานของฉันให้อยู่เป็นสุขไปอีกนานตราบเท่าที่เธอยังมีลมหายใจเว้นมโหสถบัณฑิตแล้วในมหาปัตภีนี้จะหาใครที่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งถึงเหตุแห่งความเจริญทั้งในปัจจุบันและอนาคตนั้นหามิได้ง่ายเลยด้วยเหตุนี้แหละฉันจึงไม่ยอมส่งมโหสถบัณฑิตผู้ไร้โทษให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นอันขาดพระเจ้าจุลนีทรงประกาศเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตในที่ประชุมของเหล่าข้าราชบริพารอย่างสูงเด่นประหนึ่งทรงยกดวงจันทร์ขึ้นเหนือหมู่เมฆฉะนั้นเมื่อเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตได้เป็นที่ยกย่องในท่ามกลางเหล่าข้าราชบริพารแล้วความกังวลใจของมโหสถบัณฑิตที่มีอยู่ก็พลันมาลายหายสูญไปส่วนว่าเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตจะขจรกระจายไปกว้างไกลขนาดไหนแล้วบั้นปลายชีวิตของมโหสถจะเป็นอย่างไร

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรห

ลูกนะมีพี่น้องสองคนคือพี่สาวและตัวลูกเมื่อลูกอายุได้6ขวบคุณแม่ได้กินยาตายแล้วกันเพราะคุณพ่อไปมีภรรยาใหม่โอ้โหแม่ใหม่เนี่ยไม่ชอบลูกกับพี่สาวเลยเราทั้งสองยังถูกแม่ใหม่รังแกและหาเหตุให้เราได้ถูกคุณพ่อตีด้วยไม้ไผ่ที่ใช้ทำรั้วบ่อยๆอีกทั้งคุณพ่อก็ยังเชื่อแม่ใหม่ทุกอย่างอีกด้วยเวลาทานอาหารแม่ใหม่ก็จะตักแกงไปจนหมดทำให้ลูกกับพี่สาวไม่ได้ทานต้องนำข้าวไปคลุกกับแกงที่ติดอยู่ก้นหม้อถึงจะได้ทานแล้ววันหนึ่งคุณย่าก็มาบอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วลูกก็ไม่ทราบว่าท่านเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดแม่ใหม่ก็ไม่ได้บอกอะไรพอคุณพ่อเสียชีวิตคุณย่าก็ได้เข้ามาดูแลอุปการะให้ลูกได้เรียนหนังสือจนจบวิชาชีพพัดดงคันอนามัยนี่ไม่มีท่านใครมาเกิดไม่ได้นี่ท่านทำให้มนุษย์มีอารมณ์มาเกิดอย่างสบายมันปลายชีวิตคุณย่าเสียชีวิตด้วยโรคชราอายุได้92ปีขณะที่ลูกทำงานเป็นเจ้าหน้าที่พัดดงคันก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นหลานชายเจ้าของเหมืองแร่ดีบุกตระกูลใหญ่มีฐานะระดับเศรษฐีบ้านนอกของภูเก็ตเลยทีเดียวตระกูลนั้นเขามีที่ดินมากมายหลายร้อยไร่เขาเนี่ยอายุน้อยกว่าลูกถึง5ปีวันแรกที่เขาเห็นลูกก็ตอนที่ลูกไปทำคลอดกับภรรยาน้อยของคุณพ่อเขาพอเขาเห็นลูกเขาก็ชอบทันทีเลยเขาบอกเขาชอบทันทีเลยเพราะเห็นว่าลูกเป็นคนพูดจาเพราะเห็นไหมปากเป็นเอกเสมอเลยนี่ไงไม่สวยก็ให้พูดเพราะเขาไว้ยิ้มสวยเขาไว้พอตอนลูกจะกลับเขาก็ยื่นขามาขวางที่หน้าประตูแล้วยังไงก็ไม่ยอมให้กลับเด็กขาดพร้อมนั่งกระชากกระเป๋าที่ทำคลอดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งเองโอ้โหทั้งที่เขาก็ไม่เคยรู้จักกับลูกมาก่อนเลยซึ่งลูกก็ปฏิเสธในตอนแรกแต่แล้วก็ยอมให้เขาไปส่งในภายหลังจากนั้นเขาก็แวะเวียนพามาจีบลูกที่บ้านอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาใช้ความพยายามขอความรักจากลูกเนี่ยบอกหัวใจว่า I love you อยู่หลายปีอีกทั้งพยายามให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอลูกจากคุณย่าด้วยแต่คุณย่าก็ไม่ค่อยชอบเพราะเห็นว่าตระกูลนี้มีภรรยาหลายคนแล้วก็พูดจาหยาบคายแต่เขาก็ไม่ท้อยังคงมาตามตื้อขอลูกอยู่ไม่เลิกขอความรักจนคุณย่ารำคาญบอกว่าเอางี้ถ้าอยากจะได้หลานฉันแล้วก็ต้องบวชก่อนถูกต้องจ้ะถ้าบวชให้แล้วก็จะยกหลานให้เขาก็โอเคยอมบวช15วันบวชช่วงสั้นเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็แต่งงานกันแต่หลังจากแต่งแล้วชีวิตเรือรักก็ล่มอย่างไม่เว้นแต่ละวันคือเขาไม่เลิกนิสัยเดิมทั้งดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเวลาเมาหรือแพ้พนันมาก็จะหาเรื่องทะเลาะทุบตีลูกเป็นประจำตื่นเช้าขึ้นมาก็ดื่มเหล้าแล้วเที่ยงวันก็ดื่มก่อนนอนก็ดื่มพูดง่ายๆว่าดื่มเหล้าแทนน้ำก็ว่าได้ค่ะในด้านการงานทั้งที่เขาได้รับมรดกเป็นหุ้นเหมือนพี่น้องคนอื่นๆ

แต่เขากลับแปลกดีพอใจที่จะทำงานกินเงินเดือนอยู่ในบริษัทของคุณพ่อเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่พี่น้องคนอื่นๆนำเงินไปทำกิจการเสริมจนร่ำรวยยิ่งขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าส่วนสามีน่ะยังคงไม่รวยอยู่นั่นเองกินเงินเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือนท้ายที่สุดเขาก็ป่วยเป็นโรคตับแข็งปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอายุได้39ปีลูกมีลูกกับสามี3คนแต่ลูกบุญธรรม1คนโดยลูกบุญธรรมถือว่าเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวของเราลูกไปขอเขาจากญาติผู้พี่ท่านหนึ่งมาเลี้ยงไว้ลูกรักเขามากเหมือนเป็นลูกแท้ๆของลูกเขาเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งมากแต่ว่าไม่ยอมเรียนหนังสือจึงจบไม่สูงนักลูกสาวคนโตก่อนตั้งครรภ์ลูกฝันว่ามีงูเห่าตัวใหญ่มารัดคอลูกแล้วต่อมางูเห่าก็กลายไปเป็นสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่ลูกคนนี้ก็ไม่ชอบเรียนหนังสือเหมือนกันคนนี้เรียนหนังสือไม่เก่งเรียนยังไงก็ไม่ทราบเกือบตกทุกปีเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการนอนมากกว่าการเรียนนี่จะของเรื่องนะจ๊ะลูกอีกทั้งโมโหร้ายด้วยตอนเด็กๆชอบชกต่อยกับผู้ชายและเป็นหัวโจกมีลูกน้องเป็นผู้ชายยกพวกตีกับเพื่อนบ่อยๆชอบเข้ากับเพื่อนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงลูกสาวคนโตเนี่ยเป็นเด็กขี้กลัวนะมีเสียงอะไรดังๆก็ร้องไห้รถโฆษณาผ่านหน้าบ้านก็ร้องไห้วิ่งไปแอบหลังบ้านแล้วก็ตัวสั่นต้องคอยปลอบกันตลอดเลยแหละลูกสาวคนที่สองคนนี้แต่โตขึ้นก็หายลูกกับลูกสาวคนนี้มีความรู้สึกเฉยๆไม่ผูกพันแปลกนิดเงินนะมันจะเกลียดก็ไม่ใช่จะรักก็ไม่เชิงทั้งที่เขาจะคอยดูแลลูกทุกครั้งในยามที่ลูกไม่สบายและจะคอยหาซื้อของอร่อยๆที่ลูกชอบมาฝากเสมอๆชีวิตเขาต้องทำงานหนักตลอดแต่ก็ไม่รวยลูกเขยของลูกเป็นตำรวจเป็นคนแข็งแรงนิสัยดีรักครอบครัวมากแต่เขาชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากปัจจุบันเขาเลิกดื่มเหล้าแล้วเรียนมาดื่มเบียร์แทนกันแหมจะชื่นใจได้หน่อยประมาณปลายเดือนเมษา2549ลูกเขยก็เริ่มมีอาการผิดปกติคือเส้นเอ็นบริเวณลำคอตึงทำให้ปวดบริเวณไหล่และลำคอหมอบอกว่าเป็นอาการของกล้ามเนื้อเครียดจึงให้ยามารับทานอาการก็ค่อยๆหายไปหลังจากนั้นประมาณ1เดือนอาการปวดก็ค่อยๆเริ่มกำเริบขึ้นมาใหม่คราวนี้มีอาการปวดที่สะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างทานยาก็ไม่หายในสุดว่าเป็นมากขึ้นก็ทำให้เสียการทรงตัวหมอตรวจพบว่าลูกเขยนี่มีเลือดซึมในสมองแล้วก็ต้องได้รับการผ่าตัดด่วนโดยการเจาะสมองใส่ท่อไปให้เลือดที่ซึมน่ะไหลออกมาวันรุ่งขึ้นหลังการผ่าตัดลูกเขยก็มีอาการปกติและไล่ฟังว่าขณะที่เขาหลับไปนั้นเขาได้เห็นคนมากมายเนี่ยเดินไปมาในโรงพยาบาลแล้วเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะเอาแล้วสิพร้อมทั้งมีสมุดรายชื่อวางอยู่บนโต๊ะลูกเขยจึงเดินเข้าไปถามว่าคุณผู้ที่เดินเนี่ยคือผู้ที่ตายแล้วใช่ไหมชายผู้นั้นตอบว่าแล้วผมตายแล้วหรือยังมีสมุดรายชื่อบอกยังไม่ตายลูกเขยก็ถามอีกสวรรค์ไปทางไหนอ่ะชายผู้นั้นก็ชี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็บอกอยู่บนนู้นพาผมไปดูได้ไหมพาไปไม่ได้งั้นพาไปดูนรกได้ไหมได้นรกน่ะมันมีหลายขุมเอางี้ก็แล้วกันพาไปดูขุมตื้นๆน่ะได้แต่ขุมลึกๆพาไปไม่ได้แต่ว่าอย่าไปเลยเดี๋ยวกลับมาไม่ทันดูแถวๆนี้ก็แล้วกันแล้วก็ชี้ให้ดูแถวๆเนี้ยแล้วคนเหล่านี้ลูกเขยก็ถามต่อแล้วคนเหล่านี้เขาทำไมเขาไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์หรือไม่ไปเกิดเป็นคนแล้วเราก็ไม่ไปสวรรค์ก็ไม่ไปเกิดเป็นคนก็ไม่ไป

พระองค์ก็ตอบว่าคนเหล่านี้ไม่มีบาปมากพอที่จะไปลงนรกไม่มีบุญมากพอที่จะพาไปสวรรค์และก็ไม่มีบุญเพียงพอที่จะส่งให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่รอรับบุญกุศลที่มีคนอุทิศไปให้ก็แปลคอยรับบุญที่ผู้ที่มีชีวิตอยู่หมู่ญาติอุทิศไปให้จึงยังไม่เกิดอยู่แต่แถวนั้นแหละลูกเขยเล่าว่าพวกเขาเหล่านั้นดูน่าสงสารมากเลยพวกที่นรกก็ไม่ไปสวรรค์ก็ไม่ไปเกิดก็ไม่ไปเนี่ยบอกสงสารคล้ายขอทานคำถามลูกและพี่สาวทำกรรมกันมาอย่างไรถึงได้กำพร้าแม่มีแม่เลี้ยงที่ไม่รักเราเลยคอยแกล้งเราตลอดคุณแม่คุณพ่อคุณย่าก่อนตายท่านมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญที่ลูกหลานที่ไปให้หรือไม่แล้วก็มีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกหลานอย่างไรบ้างคะลูกทำกรรมมาอย่างไรจึงมีสามีอายุน้อยกว่าแต่ขี้เหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันทั้งโดนสามีทำร้ายร่างกายอีกด้วยทำอย่างไรยังจะพ้นจากวิบากกรรมนี้คะเหตุใดสามีของลูกจึงได้เกิดมาในตระกูลที่มีฐานะมีที่ดินมากแต่สามีก็ไม่รวยเหมือนลูกหลานคนอื่นๆในตระกูลแถมอายุ

สั้นเป็นโรคตับแข็งและโรคมะเร็งก่อนตายมีกตินิมิตอย่างไรตายแล้วไปไหนบุญที่ตัวลูกและลูกๆของเขาอุทิศไปให้เขาได้รับหรือไม่คะมีข้อความอะไรฝากถึงลูกและลูกๆบ้างหรือไม่เพราะใดลูกจึงรักลูกบุญธรรมมากๆและทำไมเขาจึงไม่มาเกิดเป็นลูกชายของลูกจริงๆน่ะลูกควรทำอย่างไรเขาได้มาเกิดเป็นลูกแท้ๆลูกในภพชาติต่อไปแล้ววิบากกรรมใดที่ทำให้เขาไม่อยากเรียนหนังสือทั้งนั้นที่เขาก็เรียนหนังสือเก่งและลูกก็พร้อมจะสนับสนุนการศึกษาให้กับเขาก่อนตั้งครรภ์ลูกสาวคนโตลูกฝันว่ามีงูเห่ามารัดคอแต่ภายหลังกลายเป็นสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่เหตุใดจึงฝันเช่นนี้คะแล้วก็มีความหมายว่าอย่างไรคะเขาเป็นงูมาเกิดจริงๆหรือเปล่าคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบนอนมากเลยไม่ชอบเรียนหนังสือแล้วก็โมโหร้ายชอบคบเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแล้วทำอย่างไรจึงจะแก้วิบากกรรมนี้ได้คะลูกทำกรรมมาอย่างไรกับลูกสาวคนที่สองลูกจึงรู้สึกเฉยๆไม่รักไม่เกลียดไม่ผูกพันกับลูกคนนี้เลยทั้งนั้นที่เขาเป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่ตัวลูกมากกว่าลูกคนอื่นๆเพราะเหตุอะไรเขา

ต้องได้รับการผ่าตัดวิบากกรรมใดจึงทำให้ลูกต้องเป็นโรคนี้ตอนอายุมากคะวิบากกรรมใดที่ทำให้ลูกเขยมีเลือดซึมในสมองและต้องได้รับการผ่าตัดและรอดชีวิตมาได้ด้วยบุญใดคะถ้าหากรักษาไม่ทันหมอบอกว่าลูกเขยจะต้องเสียชีวิตถ้าลูกเขยเสียชีวิตตอนนั้นชีวิตหลังความตายเขาจะเป็นอย่างไรคะเรื่องนี้ลูกเขยเล่าให้ฟังว่าไปเห็นวิญญาณมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่คะหรือเป็นเพราะจิตเขาคิดไปเองแต่ในขณะนั้นใจของเขาคิดอย่างไรจึงถามเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์แทนที่จะถามเรื่องอื่นๆคะผู้ชายคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วมีสมุดบัญชีรายชื่อนะครับผู้นั้นคือใครสมุดบัญชีรายชื่อนั้นเกี่ยวข้องกับวิญญาณเหล่านั้นหรือไม่อย่างไรคะนี่ไปตั้งอยู่แถวๆโรงพยาบาลเลยแต่ลูกและลูก

0: หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกและพี่สาวเป็นกำพร้าแม่เพราะกำเนิดอดีตเคยเป็นผู้ชายเจ้าชู้น่ะได้ทำให้ภรรยาเสียใจและฆ่าตัวตายเหมือนแม่ในชาตินี้นะวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้มาเจอสถานการณ์คล้ายๆที่ตนเองทำเอาไว้ส่วนพี่สาวก็มีกรรมคล้ายๆกันมาส่งผลจ้ะเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่แม่เลี้ยงคอยแกล้งตลอดแถมพ่อเชื่อแม่เลี้ยงจึงเคี่ยนตีและปล่อยให้ลำบากเพราะกรรมในอดีตสมัยที่ตัวลูกเป็นผู้ชายเจ้าชู้ดังกล่าวได้มีภรรยาใหม่ภรรยาใหม่ได้แกล้งเคี่ยนตีกันแกล้งลูกเก่าของตัวลูกในชาตินั้นก็คล้ายที่ตัวลูกเองก็โดนในชาตินี้มาวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลจึงเจออย่างนี้บ้างจ้ะแปลกนะในสังสารวัฏเนาะคุณแม่ตายแล้วแม่ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งโดยกรรมฆ่าตัวตายกำลังถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกกรอกยาพิษหรือว่ากินยาพิษตายเนี่ยจิตมันหมองไปอบายตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกทรมานมากได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนบันโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมจ้ะคุณพ่อตายแล้วก็ไปมหานรกขุมสามเพราะกรรมเจ้าชู้กำลังโดนมิสนิริยาบาลนี่นางสาวนิริยาบาลเอากระบองเหล็กร้อนทุบตีอุปกรณ์อวัยวะแล้วก็โดนเอามีดฟันเฉาะฉับฉึกอุปกรณ์นั้นเป็นต้นเนี่ยทุกทรมานมากตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะญาติตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้บุญที่ทำตามทำบ้างตามประเพณีทำนิดก็ได้นิดนิดนี่แหละได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ท้ายมีสภาพที่ดีขึ้นจ้ะให้ทำบุญที่ไปให้ท่านถ้าให้ทุกท่านนะบ่อยๆนะจ๊ะลูกมีสามีอายุน้อยกว่าดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันทั้งโดนสามีทำร้ายอีกด้วยเพราะกรรมในอดีตชาติชาติหนึ่งที่ตัวลูกเองได้เกิดเป็นผู้ชายขี้เหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันทำร้ายภรรยามาส่งผลจ้ะปัจจุบันนี้เป็นภาพเก่าในอดีตของตัวลูกเองนั่นแหละทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเลยจะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เขาพบให้เขาถึงพระธรรมกายอธิษฐานจิตให้เป็นชาติสุดท้ายที่เป็นเช่นนี้ให้อธิษฐานจิตบ่อยๆนะจ๊ะสามีลูกเกิดมาในตระกูลที่มีฐานะมีที่ดินมากแต่ไม่ร่ำรวยเหมือนลูกหลานคนอื่นในตระกูลเพราะบุญในอดีตที่เคยร่วมอนุโมทนากับครอบครัวคือได้แค่อนุโมทนาเนี่ยที่ได้ถวายที่ดินสร้างอารามในพุทธศาสนานมาส่งผลจึงทำให้มาเกิดในครอบครัวร่ำรวยมีที่ดินมากแต่ตนเองไม่รวยเพราะทำบุญได้แค่บุญอนุโมทนาไม่ได้ทำด้วยปัจจัยหรือที่ดินด้วยบุญแทนอนุโมทนาจึงมาเกิดร่วมในตระกูลแต่ว่าไม่ได้รวยอย่างคนอื่นเขาอายุสั้นเป็นโรคตับแข็งโรคมะเร็งเพราะกรรมในปัจจุบันที่ดื่มเหล้าเป็นอาจินมารวมกับกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์ทำอาหารทำกับแกล้มในอดีตมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วด้วยคตินิมิต ดำมืดไปอยู่มหานรกขุม5กำลังโดนนายนิริยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญใดได้แต่บุญที่ไปให้ก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะไม่มีข้อความใดฝากมาเพราะทุกข์ทรมานไม่มีเวลาว่างเว้นเลยถ้าไปมหานรกนี่จะไม่มีวันหยุดเลยนะจ๊ะไม่มีโอกาสแม้แต่คิดว่าเอ๊ะทำไมเรามาอยู่ตรงนี้พอไปตรงนั้นก็โดนตบกันเลยเนี่ยแล้วไม่ว่างเว้นเลยตัวลูกรักลูกบุญธรรมมากเพราะในอดีตเคยเป็นแม่ลูกกันมาแต่ที่ไม่ได้มาเกิดเป็นลูกตนเองในชาตินี้เพราะในอดีต

ตอนที่เขาเกิดเป็นลูกของลูกนั้นน่ะเขาเป็นคนดื้อจึงทำให้ตัวลูกมีความโกรธมากบอกว่าชาติต่อไปจะได้มาเป็นลูกเป็นแม่กันอีกนะแต่ได้บุญที่เคยทำกันมาก็ทำให้ได้มาเป็นแม่ลูกบุญธรรมกันอีกในชาตินี้เมื่อมาเจอกันเคยทำบุญร่วมกันมาแต่ความโกรธเลยไม่ได้มาสู่ครรภ์มารดาแต่ก็กลับมาเป็นลูกบุญธรรมและก็รักมากถ้าย้ายเข้ามาเป็นลูกแท้ๆก็ให้ทำบุญร่วมกันและอธิษฐานจิตบ่อยๆก็จะสมปรารถนาจ้ะแต่ต้องบอกเขาอย่าให้เป็นลูกดื้อเหมือนชาติที่ผ่านมาลูกบุญธรรมเรียนหนังสือเก่งแต่ไม่อยากเรียนนั่งๆที่ตัวลูกเองเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนเขาเพราะเขาจะติดนิสัยฉลาดแต่ขี้เกียจเรียนหนังสือดังนี้มาข้ามชาติขี้เกียจเรียนหนังสือดังนี้มาข้ามชาติในชาติที่เกิดเป็นลูกดื้อของตัวลูกเองนั่นแหละจ้ะชาตินั้นขี้เกียจเรียนหนังสือมันติดมาเห็นไหมจ๊ะก่อนตั้งครรภ์ลูกสาวคนโตลูกฝันว่ามีงูเห่ามารัดคอแล้วกลายเป็นสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่เพราะเป็นบุพนิมิตว่าจะได้ลูกที่เคยเกิดเป็นงูมาหลายชาติมาเกิดจ้ะก่อนมาเกิดเขาไปเกิดเป็นงูมาก่อนจริงๆจ้ะจึงมีนิสัยคล้ายงูคือชอบนอนงูที่ชอบนอนเลยเนี่ยชอบโมโหขี้เกียจคล้ายงูเลยไม่ชอบเรียนหนังสือที่ชอบคบเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพราะเป็นงูตัวผู้มาก่อนจะมีนิสัยค่อนเป็นผู้ชาย

จะแก้ไขวิบากกรรมนี้ก็ต้องให้เขาสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆให้นั่งธรรมะมากๆนอนพอดีอย่าขี้โมโหแล้วติดฐานจิตให้ไปตัดรอนวิบากกรรมนั้นกล่าวบ่อยๆจ้ะลูกรู้สึกเฉยๆไม่รักไม่เกลียดไม่ผูกพันกับลูกสาวคนที่สองทั้งที่เขาคอยเอาใจใส่ดูแลตัวลูกเองมากกว่าลูกคนอื่นๆเพราะลูกสาวคนที่สองนี้เคยเกิดเป็นภรรยาเก่าของลูกในชาติหนึ่งที่ลูกเคยเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้นี่เห็นไหมกรรมในเรื่องของวัฏสงสารมันผลัดกันไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่ภรรยาอดีตภรรยาเก่าของตัวลูกเองในชาติที่เป็นลูกผู้ชายลูกเป็นผู้ชายเจ้าชู้แหละจนทำให้ภรรยาคนนั้นน่ะในชาตินั้นน่ะตรอมใจจึงกินยาตายนี่ลูกสาวคนที่สองนี่คืออดีตภรรยาเก่าที่กินยาตายนะแต่ใจของภรรยาเก่าคนนั้นยังผูกพันอยู่กับตัวลูกซึ่งในชาตินี้กรรมกรรมเวรของตัวลูกได้ส่งผลให้ตัวลูกเองมาเป็นผู้หญิงและก็มาเจอเมื่อเธอพ้นกรรมแล้วมาเจอเลยมาเป็นแม่เธอที่ไม่ผูกพันเพราะในชาตินั้นลูกก็เริ่มหน่ายเขาน่ะจึงไปหาใหม่นั่นแหละไอ้ความหน่ายนี่มันติดมาเนี่ยคล้ายเบื่อๆรู้เบื่อไหมเขาทำงานหนักมาตลอดแต่ไม่รวยเพราะเขาทำทานมาแค่นั้นแหละผลที่ได้รับก็เป็นไปตามกำลังบุญเนี่ยทำแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้น

กรรมแต่ขังปลาไว้ในตุ่มแล้วปิดฝาจนมืดมาส่งผลตอนสังขารเสื่อมในช่วงอายุมากจ้ะลูกคอยมีเลือดซึมในสมองนั่นค่ะรับการผ่าตัดแต่รอดมาได้เพราะกรรมในอดีตชอบเอาหนังสติ๊กยิงนกบ่อยๆมาส่งผลทำให้ต้องผ่าตัดเดียวกันนั่นกล่าวแต่รอดมาได้เพราะตอนนี้เป็นแค่เศษกรรมแล้วจ้ะส่วนของกรรมใช้ไปเยอะแล้วแต่ถ้าตายในตอนนั้นก็เป็นแค่ปุมาติวาระดับธรรมดาเพราะยังสั่งสมบุญไม่มากจ้ะเรื่องที่ลูกเคยเล่าฟังว่าได้ไปเห็นวิญญาณนั้นก็เป็นเรื่องจริงเนื่องจากรายละเอียดได้หลุดไปแล้วและได้ไปเห็นเจ้าหน้าที่เขตปุมาติวาที่นั่งอยู่ที่โต๊ะกับพวกสัมภเวสีที่กำลังรอรับส่วนบุญสมุดบัญชีรายชื่อนั้นก็เป็นรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่จะต้องตายในระดับบุญบาปทั่วไปแต่ถ้าหากเรามีบุญมากๆเราไม่ต้องมีบัญชีพวกนี้เลยแวบไปเลยนี่นะจ๊ะตัวลูกและลูกลูกทั้ง4คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทไม่ค่อยจะสม่ำเสมอจึงทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันลูกสาวคนโตสร้างบารมีกับหมู่คณะในปัจจุบันมากกว่าลูกคนอื่นเพราะได้เป็นแม่นะคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรและก็ยังไม่มีครอบครัวอีกทั้งในอดีตก็ประมาทในการดำเนินชีวิตจึงทำให้พลัดกับหมู่คณะไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะกระทั่งทำไปเกิดเป็นงูมาตั้งหลายชาติทำให้ชาตินี้ได้คิดพอได้คิดก็คิดได้ก็ตั้งใจสร้างบารมีมากกว่าลูกคนอื่นจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญเราติดฐานจิตตาติดไปดุสิตบุรีวงมูลมิตรเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

สถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ประมาทในการสั่งสมบุญบารมีให้กับตัวเราเองโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราก็คงจะรู้เรื่องราวถึงโควิด-19เนาะมันก็ยังไม่ได้ว่าจะเบาบางลงนะวันนี้นี่11ตุลาคม2563ตัวเลขล่าสุดนี่ติดกันไปทั่วโลกนี่เข้าสู่37,400,000กว่าคนนะตายกันไปแล้วเป็นล้านกว่าคนดังนั้นก็ยังประมาทไม่ได้นะยังประมาทไม่ได้เด็กเราไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ก็เราก็ไม่ถึงขนาดหวาดผวาแต่ก็ทำการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

มาสิ่งไหนที่ป้องกันกันได้นะใส่หน้ากากอนามัยล้างไม้ล้างมือนั่งห่างกันอะไรกันแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาศัยกำลังบุญอาศัยกำลังบุญแล้วก็สั่งสมบุญกันไปดังนั้นวันนี้ก็เลยนำเอาเรื่องราวที่ได้เทศต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เริ่มเป็นโควิด19กันต้นปีโน้นนะถ้าหากว่าย้อนกลับไปติดตามรับชมรับฟังก็จะเห็นว่าหลวงพี่ได้เทศถึงเรื่องของรัตนสูตรหรือที่คนไทยเราใช้คำว่ารัตนสูตรเนี่ยนะสูตรว่าเรื่องรัตนตรัยกับโควิด19ในตอนแรกๆก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของประวัติความเป็นมาว่าพระสูตรนี้มีความเป็นมาอย่างไรเหตุเกิดอย่างไรในตอนที่สองเนี่ยก็เป็นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความสำคัญของพระรัตนตรัยว่ามีความสำคัญมีอานุภาพอย่างไรแล้วก็ได้เปรียบเทียบระหว่างรัตนะภายนอกกับรัตนะภายในรัตนะภายนอกที่ชาวโลกเขายอมรับนับถือกันว่าเป็นสิ่งสูงสุดในสายทางโลกเลยนะก็คือการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถือว่าได้สูงสุดในสายความเป็นฝั่งทางโลกละแต่ถ้าเป็นในฝ่ายธรรมะเนี่ยพระรัตนตรัยที่ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดอย่างไรก็จะมีการเปรียบเทียบกันให้เห็นระหว่างรัตนะภายนอกกับรัตนะภายในเมื่อคราวที่แล้วก็ได้ขยายความเกี่ยวกับพระเจ้าจักรพรรดิโดยยกตัวอย่างไปในเรื่องของมหาสุทัศนสูตรนะได้พูดถึงเรื่องของจักรแก้วไปแล้วการกำเนิดขึ้นจักรแก้ววันนี้ก็คงจะมาต่อกันถึงเรื่องของรัตนสูตรรัตนสูตรกับโควิด19ตอนที่3ก็คาดว่าอีกสักตอนหนึ่งตอนที่4คงจะสรุปแล้วนะก็ยืดเยื้อยาวนานพอสมควรในตอนนี้เราก็คงจะย้อนกลับไปเห็นถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกันอยู่2แคว้นหลักๆในยุคนั้นก็คือแคว้นวัดชีหรือเมืองหลวงชื่อว่าเวสาลีเนี่ยแล้วก็ในแคว้นมคธเมืองหลวงก็คือราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารตอนนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่แคว้นมคธเมืองราชคฤห์แล้วก็พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ปกครองอยู่พอเหตุเกิดที่เมืองเวสาลีกษัตริย์เมืองเวสาลีเลยส่งทูตไปขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระเจ้าพิมพิสารเพื่อจะไปทําการช่วยเหลืออย่างแคว้นวัดชีเหตุการณ์นั้นน่ะก็ยาวขยายความยาวนานกันมาจนกระทั่งมาถึงในเรื่องของมหาสุทัศนสูตรที่บอกไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วจบเรื่องของการกำเนิดขึ้นของจักรแก้วไปวันนี้ก็คงมาเริ่มถึงรัตนะที่สองเรียกว่าเป็นช้างแก้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอนุนว่าดูก่อนอนุนคือไอ้คำว่าดูก่อนหรือดูกระอานนท์เนี่ยบางทีเขาก็อ่านว่าดูกระอานนท์เหมือนกันมันเป็นศัพท์ในสมัยก่อนนะมาพระไตรปิฎกในรุ่นหลังมาจะพิมพ์เป็นกอไก่ไม้เอกออ่านนอหนูไปละแต่นี้เป็นฉบับหลวงหรือที่เราเรียกกันว่าฉบับสยามรัฐยังใช้คำดั้งเดิมอย่างนี้เอาไว้ก่อนก็เลยทรงรักษาเอาไว้บางคนบอกให้พิมพ์ผิดไหมทำไมอ่านว่าดูก่อนก็มันเป็นคำโบราณแบบนี้นะดูก่อนอนนท์อีกประการหนึ่งช้างแก้วได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาทุรสนะเป็นช้างเผือกล้วนเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์มีฤทธิ์ไปในอากาศได้เป็นพญาช้างสกุลอุโบสถแม้แต่คำว่าพญาเนี่ยในสมัยก่อนก็ยังเขียนเป็นยอยักษ์นะปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นยอหญิงไปละก็คือพอเป็นรัตนะที่สองเนี่ยรัตนะที่สองก็คือช้างแก้วมันบังเกิดขึ้นนะพอช้างแก้วบังเกิดขึ้น เป็นช้างเผือกในคัมภีร์นี้ก็จะเป็น
ช้างเผือกที่มันมีสกุลหรือมีตระกูลของเขาเขาเรียกตระกูลอุโบสถดังนั้นช้างพวกนี้มันก็จะมีฤทธานุภาพจะเกิดด้วยกำลังบุญของผู้เป็นเจ้าของแท้ที่จริงแล้วในการบังเกิดขึ้นของรัตนเจ็ดเนี่ยแล้วมีโอกาสในคราวหน้าจะมาขยายความว่าเผื่อท่านใดอยากจะมีรัตนเจ็ดประการต้องสั่งสมบุญอะไรบ้างเผื่อว่าเราจะได้อยากจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกับเขาต้องสั่งสมบุญประเภทไหนอะไรยังไงแต่ในส่วนนี้อาจจะยังไม่เอามาขยายความเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินก็จะตัดเป็นตอนใหม่ไปเลยถ้าบอกดูก่อนอนุนลำดับนั้นช้างแก้วก็เข้าถึงการฝึกหัดเหมือนอย่างช้างอาชนัยที่เจริญอันเขาฝึกหัดเรียบร้อยดีแล้วตลอดเวลานานฉะนั้นดูก่อนอนุนเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะเมื่อจะทรงทดลองช้างแก้วตัวนั้นแหละพอเวลาเช้าก็เสด็จขึ้นทรงแล้วเสด็จเรียบไปตลอดปัตตภีอันมีสมุทรเป็นขอบเขตเสด็จกลับกรุงสาวัตถีราชธานีแล้วเสวยภักยาหารเช้าดูก่อนอนุนช้างแก้วเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะคือด้วยกำลังฤทธิ์ของช้างเนี่ยนะโอ้โหมันเร็วมากแค่วืดไปเนี่ยท่องเที่ยวไปตรวจตราดูเรียกว่าดูโลกเลยนะไปไกลมากเลยแต่ก็กลับมาเสวยพระกหารเช้าทันสมมุติว่าเราจะรับประทานอาหาร7โมง6โมงเดี๋ยวขี่คอช้างไปเที่ยวสักแป๊บนึงอย่างเงี้ยโอ้เที่ยวไปตั้งไกลกลับมาก็ยังมาทัน7โมงอะไรประมาณนี้ไงนี่ก็เป็นอนุภาพของช้างแก้วที่เกิดขึ้นด้วยกำลังบุญญาฤทธิ์เมื่อช้างแก้วบังเกิดขึ้นแล้วมาถึงรัตนะต่อไปเนี่ยจะเป็นรัตนะที่3ก็คือม้าแก้วดูก่อนอนนท์อีประการหนึ่งม้าแก้วอันได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะเป็นม้าขาวล้วนศีรษะดำแปลกดีเหมือนกันนะคือช้างเนี่ยปรากฏเป็นช้างเผือกขาวไปเลยแต่ม้าเนี่ยยังมีหัวดำนะแปลกดีเหมือนกันทำไมไปดำที่หัวอย่างเดียวก็คงจะมีเหตุมีผลอาจจะมันเร็วมากไงคนมองไม่ทันคือมันขาวกลืนไปกับอากาศแต่ถ้าเกิดว่าหัวดำสักหน่อยมันจะมองเห็นเป็นจุดดำๆวิ่งปื๊ดไปอะไรประมาณนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะอันนี้เป็นทัศนะหรือความเห็นของพระมหาคงเขนนะถ้าบอกเป็นศีรษะดำมีผมเป็นพวงประดุจหญ้าปล้องมีฤทธิ์ไปในอากาศได้ชื่อวลาหกะอัศวราชเท้าเธอทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงพอพระฤทัยตรัสว่าท่านผู้เจริญยานคือม้าอันเจริญถ้าได้ฝึกหัดลำดับนั้นม้าแก้วนั้นก็เข้าถึงการฝึกหัดเหมือนอย่างม้าอาชนัยตัวเจริญที่ได้รับการฝึกหัดเรียบร้อยดีแล้วตลอดเวลานานฉะนั้นดูก่อนอนนท์เรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะเมื่อจะทรงทดลองม้าแก้วตัวนั้นแหละได้เสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้าเสด็จเรียบไปตลอดปัตตภีอันมีสมุทรเป็นขอบเขตแล้วเสด็จกลับมากุสาวดีราชธานีแล้วเสวยพระกยาหารเช้าดูก่อนอนนท์ม้าแก้วเห็นปานนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะนี่ก็เป็นรัตนะที่3เรียกว่าเป็นม้าแก้วก็คล้ายๆกับช้างแก้วบางทีเราเห็นช้างเนี่ยว่ามันตัวใหญ่มันอาจจะเถอะทะมันจะวิ่งไม่ไวไม่แท้ที่จริงพวกนี้มันก็มีกำลังในการวิ่งของเขานะบางคนไปเจอช้างป่าไปอะไรก็คิดว่าโอ้มันตัวใหญ่แล้ววิ่งทันบางทีวิ่งไม่ทันก็มีนะมันมีความชำนาญมันมีวิธีการวิ่งของเขาม้านี่ก็เหมือนกันเขาก็มีวิธีการวิ่งโดยเฉพาะม้าแก้วที่เกิดขึ้นด้วยกำลังฤทธิ์ดูดิท่านบอกเรียบไปทั้งปัตตภีก็พูดง่ายว่าวิ่งไปรอบโลกยังกลับมาสวยพระกาญจนาเช้าทันนี่มันก็เป็นกำลังบุญที่กำลังฤทธิ์ที่เกิดด้วยกำลังบุญดูก่อนอนนท์อีกประการหนึ่งแก้วมณีได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะเป็นแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมคือในคัมภีร์ในตำรานี้ท่านบอกเอาไว้ว่าเป็นแก้วแปดเหลี่ยมนะแต่ถ้าเราได้ติดตามดูในอนุบาลฝันในฝัน
มันก็จะมีแก้วที่เป็นดวงกลมมีอะไรอีกมากมายกัน

กองแล้วก็มันมีทั้งจุลจักรมหาจักรบรมจักรซึ่งเราจะไม่เจาะลึกในขนาดนั้นเราเอาเป็นส่วนๆในแค่ตำรับตำราในคัมภีร์พระไตรปิฎกเอามาเปรียบเทียบให้เห็นถึงรัตนะภายนอกรัตนะภายในเท่านั้นเองนายช่างเจรไนดีแล้วสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างดูก่อนอนุนแสงสว่างของแก้วมณีนั้นแผ่ไปโดยรอบประมาณโยชน์หนึ่งแต่ว่ามันมีแสงเกิดขึ้นเองแผ่ไปประมาณ1โยชน์16กิโลเมตรบางคนก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือแก้วที่มันมีแสงเปล่งขึ้นมาเองได้อะไรได้แท้ที่จริงพวกนี้มันก็มีเป็นไปโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะหิ่งห้อยมันเป็นสัตว์อย่างหนึ่งก็ยังมีแสงแวบๆ ออกมาเลยนะบางอย่างเนี่ยหินบางชนิดมันก็เปล่งแสงเข้ามันเองได้แก้วบางชนิดเขาก็มีกำลังเขาเรียกว่ามีกำลังกายสิทธิ์ของเขาพอที่จะมีแสงสว่างออกจากตัวเองเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่เล่าสืบๆกันมาเป็นประวัติของพระธุดงค์ที่ท่านออกท่องเที่ยวไปในธุดงค์ต่างๆเนี่ยนะท่านเคยบันทึกเอาไว้สมัยก่อนที่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยไปอ่านเจอในหนังสือโลกทิพย์อะไรประมาณนี้โลกทิพย์โลกลี้ลับสมัยก่อนมีเรื่องราวพวกนี้ปรากฏเยอะมากเลยนะจะไปเจอบางองค์บางท่านเนี่ยท่านบอกท่านเดินธุดงค์ไปในถ้ำน่าจะอยู่ในบริเวณแถวภาคเหนือของเมืองไทยนะท่านบอกประมาณสักตีประมาณสัก 2-3 ทุ่มเนี่ยมันมีแสงสว่างอยู่ในถ้ำคือท่านไปปักกรดไปพักอยู่ในถ้ำนั้นน่ะแล้ว 2-3 ทุ่มมันก็มีแสงสว่างท่านก็ดูมันแสงสว่างอะไรท่านเห็นเป็นดวงแก้วลอยออกไปแล้วมันก็จะกลับมาประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณเนี้ยเวลาของเขาโดยประมาณนะกลับมาออกไป 2-3 ทุ่มกลับมาเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวัน

จะได้นะอยากจะได้ว่ามันมีอนุภาพขนาดไหนพอตกเย็นดวงแก้วนั้นออกไปก็ไม่แน่ใจว่าเขาออกไปท่องเที่ยวหรือออกไปชมนกชมไม้เวลาค่ำคืนหรือเขาไปมีนัดกับพรรคพวกดวงแก้วด้วยกันอะไรก็ไม่รู้ล่ะคือท่านไม่ได้บอกว่าท่านตามไปไหมแต่ท่านรออยู่ที่ถ้ำนั้นน่ะพอประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งดวงแก้วดวงนั้นมันกลับมาท่านรออยู่แล้วนะรออยู่พอมันลอยกลับมาในถ้ำปั๊บท่านก็กระโดดคว้าเลยนะกระโดดคว้าปั๊บเข้าไปแต่ถ้าว่าดวงมันไม่ใหญ่มากถ้าเทียบปัจจุบันนี้ก็น่าจะดวงประมาณ3เซนนะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เซนก็ประมาณกำได้พอดีละมือนึงกระโดดคว้าปั๊บท่านบอกด้วยกำลังฤทธิ์ของดวงแก้วนั้นนะมันชาวุบไปเลยปุ๊บหมดสติไป 2-3 วันนะหมดสติอยู่ในถ้ำนั้นนะปุ๊บดับหมดสติไป 2-3 วันตื่นขึ้นมาโอ้แต่ว่าดวงแก้วนั้นยังถูกกำไว้ในมือท่านก็เลยได้ดวงแก้วดวงนั้นมาเหมือนการเวลาต่อมาเนี่ยท่านได้นำเอามาถวายพระเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดองค์ใดองค์หนึ่งนะหลวงพี่จำได้อย่างนั้นว่าท่านเอามาถวายไว้แล้วตกกลางคืนหลวงพ่อท่านนั้นอ่ะท่านเอามาวางไว้ในห้องนอนของท่านตกกลางคืนมาโอ้โหแสงสว่างมันสว่างทั้งห้องเลยลูกศิษย์ก็บอกโอ้หลวงพ่อทำไมเมื่อคืนไม่หลับไม่นอนเปิดไฟทั้งวันทั้งคืนหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่มันเป็นแสงของดวงแก้วเนี่ยก็เห็นว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้มันก็ยังมีปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็บางแห่งบางที่เขาก็ยังเห็นอยู่นะบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่าเป็นเรื่องเลวไหลหรือเปล่าคือคนที่ไม่เห็นเขาก็วิจัยวิจารณ์กันไปอีกอย่างหนึ่งคนที่เขาเห็นเขาเคยไปสัมผัสเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันสิ่งเหล่านี้มันก็มีปรากฏอยู่ในโลกเป็นแต่ว่าเขาจะมีอนุภาพขนาดไหนเขาเป็นแก้วของอะไรต่างๆพวกนั้นเราก็คงค่อยๆไปตามศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันย้อนกลับไปดูที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านเคยเทศเอาไว้บางอย่างเขาก็เป็นแก้วที่เกิดขึ้นจากผู้สำเร็จบ้างเกิดขึ้นจากพวกยักษ์พวกพูดพวกอะไรต่างๆมันมีหลากหลายนะที่เขานำไปหรือเป็นเครื่องประดับติดตัวเขาไปนะเป็นของคู่บุญบารมีของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดวงแก้วดวงที่พระอาจารย์ท่านนี้ท่านได้มาเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นของพวกเทวดาที่เขาดูแลถ้ำอยู่แถวนั้นแต่พวกเราก็คงไม่ต้องพากันไปมุดถ้ำเพื่อไปหาดวงแก้วนะอันนี้เล่าให้ฟังว่ามันมีไอ้ดวงแก้วที่เกิดแสงแวววาวเนี่ยมันมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเรานะสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างดูก่อนอนุนแสงสว่างของแก้วมณีนั้นแผ่ไปโดยรอบประมาณยอดหนึ่งเนี่ยสมมติเอามาตั้งไว้ที่วัดเราเนี่ยโอ้โหแสงไปถึงไหนแล้วเนี่ย16กิโลถึงดอนเมืองแล้วนะโอ้โหญาติโยมจะไม่แตกตื่นกันใหญ่เลยนะถ้าดวงแก้วเราออกแสงขนาดนั้นดูก่อนอนุนเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาสุตตนะเมื่อจะทรงทดลองแก้วมณีดวงนั้นทรงยังจตุรงคเสนาให้ผูกสอดเครื่องรบทรงยกแก้วมณีไว้ปลายธงแล้วเสด็จไปยืนในที่มืดในราตรีกาลดูก่อนอนนท์ชาวบ้านที่อยู่โดยรอบต่างพากันสำคัญว่ากลางวันประกอบการงานด้วยแสงสว่างนั้นดูก่อนอนนท์แก้วมณีเห็นป่านนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะเห็นไหมมันเป็นของคู่บุญมันไม่ใช่มันเกิดขึ้นง่ายๆขนาดว่าเอาไปเสียบยอดธงปักเอาไว้โอ้โหสว่างสวยอย่างกับกลางวันนะชาวบ้านภายในอาณาเขต16กิโลเมตรโดยรอบนั้นทำมาหากินกันได้สบายๆนี่ถ้าเกิดเอามาปักไว้ที่นี่พวกเราจะหลับกันได้ไหมเนี่ยนะมันสว่างทั้งวันทั้งกลางวันกลางคืนแต่มันก็เป็นกำลังบุญเฉพาะของพระเจ้าจักรพรรดิดูก่อนอนนท์อีกประการหนึ่งนางแก้วได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะเป็นสตรีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักไม่สูงเกินไม่ต่ำเกินไม่ผอมเกินไม่อ้วนเกินไม่ดำเกินไม่ขาวเกินเย้ยวรรณะของหญิงมนุษย์แต่ไม่ถึงวรรณะไม่ถึงวรรณะทิพย์อ๋ออันนี้เป็นนางแก้วนะ

นางแก้วเนี่ยท่านบอกไม่สูงเกินไม่สูงเกินไม่ต่ำเกินไม่ผอมไม่อ้วนไม่ดำไม่ขาวก็ไปดูผิวประมาณไหนแต่เข้าใจว่าในแต่ละยุคนะสมมุติในยุคของเราเนี่ยคนสูงโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนไทยโดยเฉลี่ยสมมุติว่าชายไทยสูงประมาณ165-170อย่างเนี้ยถ้าเป็นหญิงไทยก็สูงประมาณ155-160สมมุตินะก็อาจจะประมาณเป็นการเฉลี่ยโดยมาตรฐานแต่ถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่เขามีอายุขัยยืนแล้วร่างกายท่านใหญ่โตสูงบางที8ศอก10ศอกหรือ12ศอกอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องไปตามสัดส่วนนั้นๆแต่ยังไงก็ตามดูแล้วก็สมส่วนท่านใช้คำว่าอย่างผิวพรรณวรรณะเนี่ยถ้าเทียบกับผู้หญิงในโลกแล้วก็ชนะสวยผิวดีกว่าได้กว่าผู้หญิงในโลกแต่ก็ไม่ถึงขั้นเทวดานะพูดง่ายว่าก็เป็นน้องๆเทวดาเหมือนกันเถอะดูก่อนอนนท์สัมผัสแห่งกายของนางแก้วนั้นเห็นปานนี้คือเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายโอ้มีสัมผัสอ่อนนุ่มเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายแต่ก็คงไม่ใช่ว่าเนื้อยุ่ยอย่างนั้นนะจับไปแล้วเนื้อยุ่ยเหมือนปุยฝ้ายเลยก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ท่านเปรียบเทียบสัมผัสว่ามันนุ่มนวลนางแก้วนั้นฤดูหนาวตัวอุ่นโอ้อันนี้น่าจะเป็นต้นแบบของการติดแอร์เนาะเนี่ยแอร์บางประเทศเนี่ยเขาสามารถทำทั้งอุ่นได้ทั้งเย็นได้นะนี่คล้ายๆอย่างนี้เลยเนี่ยฤดูหนาวก็ตัวอุ่นฤดูร้อนตัวเย็นเห็นไหมเป็นการปรับสภาพอากาศภายในห้องให้สบายๆไม่ต้องลำบากลำบนไม่ต้องไปหาซื้อเครื่องทำความร้อนเครื่องทำความเย็นอะไรเลยนี่พอมีนางแก้วคนเดียวอยู่ปุ๊บถึงฤดูหนาวก็อุ่นสบายถึงฤดูร้อนก็เย็นสบายแต่นี่ประเทศไทยเขาบอกปีนี้ให้เตรียมตัวให้พร้อมเขาว่าอย่างนั้นนะกรมอุตุเขาบอกว่าจะหนาวลดไปจะหนาวเร็วมากแล้วก็จะลดตรงต่ำอาจจะเหลือตัวเลขตัวเดียวนี่เขาว่ามาอย่างนั้นติดตามข่าวสารไม่อะไรเผื่อพวกเราจะได้เตรียมไปหาเอาผ้าอะไรนะเสื้อผ้ากันหนาวออกมาซักกันเตรียมให้พร้อมเห็นเขาว่าอย่างนั้นก็ไม่รู้มันจะหนาวจริงหรือเปล่าจะหนาวกี่วันก็ว่ากันไปแต่นางแก้วเนี่ยบอกดูดิฤดูหนาวตัวอุ่นฤดูร้อนตัวเย็นกลิ่นจันทร์ฟุ้งออกจากกายแถมมีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปากของนางแก้วนั้นคือพูดออกมาเนี่ยกลิ่นปากจะออกมาเป็นกลิ่นของดอกบัวเกสรดอกบัวส่วนกลิ่นกายของนางเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นของไม้จันทร์หอมถ้าเราเคยได้กลิ่นน้ำหอมที่ทำจากไม้จันทร์ก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละนางแก้วนั้นมีปกติตื่นก่อนมีปกตินอนภายหลังคอยฟังว่าจะโปรดให้ทำอะไรประพฤติต้องพระทัยเพชรพูนด้วยถ้อยคำที่น่ารักนางแก้วนั้นแม้ใจก็ไม่คิดนอกพระทัยพระเจ้ามหาสุทัศนะไหนเลยกายนางจะเป็นได้เล่าดูก่อนอนนท์นางแก้วเห็นป่านี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะพอพูดถึงการที่นางแก้วจะต้องมาดูแลพระเจ้ามหาสุทัศนะพระเจ้าจักรพรรดินะจะต้องตื่นก่อนนอนทีหลังคอยรับคำบัญชาคอยพูดเจรจาอะไรต่างๆดูแลใจใส่พระเจ้ามหาสุทัศนะแต่คนในยุคปัจจุบันก็เริ่มมองว่าอ้าวนี่มันเป็นการอะไรล่ะไม่เสมอภาคอ้าวเป็นอย่างนั้นไปอีกใช่ไหมฝ่ายหญิงก็บอกจะต้องเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องไอ้ความเสมอภาคอะไรต่างๆแต่จริงเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกำลังบุญและกำลังบาปนะถ้าเราศึกษาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็รู้ว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมการกระทำทางกายทางวาจาทางใจสมมติเราอยากได้เป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะอยากจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลแบบนี้แล้วก็สั่งสมบุญบารมีที่จะทำให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะนั้นเนี่ยการที่นางแก้วเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้เขาก็ไม่ได้ว่าถูกบังคับให้ทำนะแต่มันเป็นความสุขเป็นความพึงพอใจอะไรเป็นเหตุทำให้เขามีความสุขความพึงพอใจในการที่จะทำอย่างนั้นก็คือกำลังบุญของพระเจ้าจักรพรรดิทำให้เขามาได้รับสิ่งเหล่านี้ดังนั้นมันก็เป็น

เรื่องของบุญและบาปมันไม่ได้เป็นเรื่องของความเรียกร้องความเสมอภาคระหว่างหญิงระหว่างชายอะไรต่างๆพวกนั้นคือบางอย่างถ้าเราไปพิจารณามองในความเป็นจริงในโลกเนี้ยมันที่จะเอาให้ทุกอย่างมันเสมอภาคกันจริงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะขนาดว่าพ่อแม่ลูกที่เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันมันก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะเอาแฝดด้วยซ้ำไปนะแม้แต่แฝดที่เกิดมาที่เหมือนกันมากที่สุดแทบจะแยกไม่ออกเลยแต่สภาวะใจก็ยังแตกต่างเอาแฝดบางพวกมีตัวติดกันนะแต่ว่ามีสภาวะใจที่แยกจากกันความรู้สึกมันก็ยังไม่เหมือนกันดังนั้นไอ้การที่เราศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาแล้วก็ไปเอามุมมองของความเป็นปุถุชนไปตีความหรือไปขยายความในคำสอนของพระพุทธเจ้านะบางคนบางท่านโอ้โหเรียกร้องถึงอะไรล่ะอยากจะให้มีการพระตุฑเน้นแต่ว่าบวชได้อะไรได้คืออันเนี้ยมันในความเป็นสิทธิเสรีภาพหรือความเสมอภาพมันอาจจะมองเป็นชาวโลกแบบนั้นได้นะแต่ว่าในแง่ของธรรมวินัยแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นแล้วว่ามันจะเกิดเหตุเพศภัยอย่างไรมันจะเกิดผลเสียอย่างไรมันจะเกิดผลดีอย่างไรพระองค์ใช้เขาเรียกว่าสัพพัญญุตญาณหรือความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยพระองค์บัญญัติเอาไว้อย่างนั้นแล้วก็เพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในอนาคตคือมันจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้รอบด้านอย่าไปมองเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ไปเอากระแสสังคมกระแสของโลกสมัยใหม่ไปตีความอันนี้ก็ฝากฝังเอาไว้เผื่อว่าท่านทั้งหลายก็คงจะได้ยินได้ฟังแล้วก็เริ่มเป็นการพิพากษาวิจารณ์อะไรกันมากมายขึ้นก็จะได้เข้าใจกันอย่างนี้แม้แต่นางแก้วที่พระเจ้ามหาทุสัตนะท่านได้มาเนี่ยการที่นางจะคิดนอกใจหรืออยากจะปัจจุบันเขาใช้คำว่ามีกิ๊กอะไรประมาณนั้นแหละถ้าบอกขนาดแค่ใจในการที่จะนอกเนี่ยมันยังไม่คิดเลยนั้นการที่จะเอาทำตัวเองให้นอกกายพูดง่ายว่าไปมีชู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นเลยนะต่อไปก็เป็นคหบดีแก้วนะดูก่อนอานนท์อีกประการหนึ่งคหบดีแก้วได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะคหบดีแก้วนั้นปรากฏว่ามีจักษุเป็นทิพย์ซึ่งเกิดแต่ผลแห่งกรรมอาจเห็นขุมทรัพย์ที่มีทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของคหบดีแก้วนั้นเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพระองค์จงมีความขวนขวายน้อยข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำหน้าที่เรื่องทรัพย์ด้วยทรัพย์ของพระองค์ดูก่อนอนนท์เรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะเมื่อจะทรงทดลองคหบดีแก้วนั่นแหละได้เสด็จลงเรือตัดข้ามกระแสน้ำไปกลางแม่น้ำคงคาแล้วตรัสคหบดีแก้วว่าคหบดีเราต้องการเงินและทองคหบดีแก้วนั้นกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นจงเทียบเรือเข้าไปริมตลิ่งข้างหนึ่งดูก่อนคหบดีเราต้องการเงินและทองที่นี่ดูก่อนอนนท์ลำดับนั้นคหบดีแก้วนั้นเอามือทั้งสองจุ่มน้ำลงไปยกหม้ออันเต็มด้วยเงินและทองขึ้นมาแล้วกราบทูลพระเจ้ามหาสุทัศนะว่าขอเดชะเท่านี้พอละเท่านี้เป็นอันทำแล้วพระเจ้ามหาสุทัศนะตรัสอย่างนี้ว่าคหบดีเท่านี้พอละเท่านี้เป็นอันทำแล้วเท่านี้เป็นอันบูชาแล้วดังนี้ดูก่อนอานนท์คหบดีแก้วเห็นป่านนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะก็คือการที่มีคหบดีแก้วเนี่ยเรียกว่าขุนคลังแก้วเนี่ยนะเขาจะมีตาทิพย์รู้หม้อสมบัติหรือขุมสมบัติคือขุมสมบัติหม้อสมบัติที่เกิดขึ้นด้วยกำลังบุญมันก็เป็นความเข้าใจยากเหมือนกันว่าให้บางคนมีความเชื่อว่ามันมีจริงบางคนก็มีความเชื่อว่ามันเป็นเรื่องราวที่หลอกกันไหมอะไรไหมถ้ามอง

การที่เขาใช้พวกดาวเทียมพวกเทคโนโลยีในการสำรวจดูสายแร่ทองหรือพวกน้ำมันพวกอะไรที่อยู่ในใต้แผ่นดินเนี่ยแต่นี้เขาสามารถรู้ได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเคยไปศึกษาเคยอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งสมัยก่อนมันชื่อว่าหนังสือสารคดีน่าจะประมาณปี2530กว่านี่แหละเขาบอกในประเทศไทยของเราเนี่ยจากการที่เขาใช้ดาวเทียมสำรวจมันเห็นสายแร่ทองนะสายแร่ทองไหลผ่านมาตั้งแต่ภาคเหนือน่าจะแถวจังหวัดเชียงรายมั้งนะไหลมาผ่านมาถึงนี่เลยมาถึงทางจังหวัดพิจิตรทางอะไรพวกเนี้ยเขายังสามารถสำรวจได้เลยว่าสายแร่ทองมันไปที่ไหนอะไรยังไงยังรู้ได้แต่ว่าของเสนาบดีแก้วเนี่ยเดี๋ยวกราบบดีแก้วไม่ใช่เสนาบดีกราบบดีแก้วเนี่ยหรือขุนคลังแก้วนั้นท่านมีตาทิพย์ไม่ต้องใช้เครื่องทันสมัยในปัจจุบันนี้สำรวจแต่ใช้ตาทิพย์สำรวจเห็นว่าสมบัติมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็พระเจ้ามหาสุทัศนะเคยทดลองขึ้นเรือไปด้วยกันบอกอยากจะได้สมบัติตรงเนี้ยขราบบดีนี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวแวะเรือจอดเข้าฝั่งก่อนดิเดี๋ยวจะเอาให้ท่านบอกไม่ได้จะเอาเดี๋ยว

เคยมีประสบการณ์เหมือนกันนะสมัยนั้นยังเป็นสมณเณรอยู่มีพระอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านเคยพาไปขุดดูไอ้พวกที่เขาว่ามันมีสมบัติใต้ดินนะ

ัตว์กลางคืนเขาเรียกอะไรนกแสกอะไรพวกนั้นนะมันร้องเต็มไปหมดเลยก็แปลกดีเหมือนกันอยู่มันก็มาร้องวนเต็มไปหมดเวลาขุดไปมันไม่เจอสมบัติมันเจอแต่พวกหม้อแตกหม้อเก่าๆพวกหม้อดินเจอแต่พวกกระดูกนะ

ได้ถ้าบุญเรายังไม่ถึงแต่นี่มันเกิดขึ้นด้วยกำลังบุญของพระเจ้าจักรพรรดิดูก่อนอานนท์อีกประการหนึ่งปริณายกแก้วได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะปริณายกแก้วนั้นเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาสามารถเพื่อจะยังพระเจ้ามหาสุทัศนะให้ดำเนินเข้าไปยังที่ที่ควรเข้าไปให้หลีกไปยังที่ที่ควรหลีกไปหรือให้ทรงยับยั้งในที่ที่ควรยับยั้งปริณายกแก้วนั้นเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์จงเป็นผู้ขวนขวายน้อยข้าพระพุทธเจ้าจักปกครองเองดูก่อนอานนท์ปริณายกแก้วเห็นป่านนี้ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัศนะดูก่อนอนนท์พระเจ้ามหาทศนะทรงประกอบด้วยรัตนะ7ประการนี่ก็เป็นขุนพลแก้วขุนพลแก้วจะเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดรู้เรื่องราวในการที่จะบริหารราชการแผ่นดิน

ดีเลิศประเสริฐสีกว่ารัตนะภายนอกได้อย่างไรนั่นแสดงว่ายังไม่เข้าใจถึงแก่นของรัตนสูตรตรงนี้ว่าเออรัตนสูตรตรงนี้พระพุทธเจ้าหมายถึงอะไรกันจริงๆในเรื่องนี้นั้นก็จะเปรียบเทียบให้ดูทั้งในส่วนที่เป็นคำสอนที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกแล้วก็คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วเราถึงจะรู้ว่ารัตนสูตรนี้มุ่งเน้นไปถึงพระรัตนตรัยอย่างไรกันแน่ในสุปปุทธกุฏิสูตรนะท่านได้กล่าวถึงบุรุษท่านหนึ่งชื่อว่าสุปปุทธสุปปุทธท่านนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาสสถานใกล้พระนครราชคฤห์ก็สมัยนั้นแลพระนครราชคฤห์มีบุรุษเป็นโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปุทธคือเป็นคนมีโรคร้ายเป็นคนจนด้วยนะแล้วก็ติดเชื้อโรคโรคในสมัยเขาเรียกโรคเรื้อนนะโรคเรื้อนนี่ถ้าไปดูในพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคเรื้อนเหมือนความหมายที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันนี้มันมีหลากหลายสายพันธุ์มันก็คล้ายไข้หวัดนี่แหละไข้หวัดเล็กไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เอสายพันธุ์บีมันก็แตกตัวไปแม้แต่โรคเรื้อนเหมือนกันแต่ส่วนที่จะเป็นกันส่วนใหญ่เนี่ยมันกินไปถึงกระดูกนะเออแปลกดีบางบุรุษหรือว่าคนที่เป็นโรคเรื้อนบางคนใส่บาตรนะมันมีปรากฏอยู่อย่างนั้นว่าใส่บาตรแล้วด้วยความที่โรคเรื้อนมันกินข้อนิ้วมืออ่ะพอใส่เสร็จปุ๊บข้อนิ้วมือนั้นมันขาดตกใส่ข้าวๆไปในบาตรก็มีปรากฏอยู่เหมือนกันนั่นแสดงว่ามันเป็นโรคเรื้อนประเภทที่กินไปถึงกระดูกเลยแล้วก็เกิดความเป็นที่รังเกียจของผู้คนที่พบเห็นคล้ายๆเป็นตัวมันเป็นผุพองเน่าเหม็นอะไรประมาณนี้นะในความหมายก็คือว่าโรคเรื้อนในยุคนั้นเป็นคนขัดสนโอ้เป็นโรคเรื้อนยังไม่พอขัดสนอีกกำพร้าอีกโอ้น่าสงสารเนาะกำพร้ายากไร้โอ้กำพร้ายังไม่พออีกนะยังยากไร้อีกโอ้ชีวิตมันจะขนาดนั้นเลยเนาะก็สมัยนั้นแหละพระผู้มีพระภาคแวดล้อมไปด้วยบริษัทหมู่ใหญ่ประทับนั่งแสดงธรรมอยู่สุปปุทธกุฏิเนี่ยสุปปุทธะนี่เป็นชื่อของเขากุฏิแปลว่าโรคเรื้อนได้เห็นหมู่มหาชนประชุมกันแต่ที่ไกลเที่ยวคันแล้วได้มีความลำดีว่าหมู่มหาชนจะแบ่งของขวัญเคี้ยวหรือของขวัญบริโภคอะไรๆในที่นี้แน่แท้ฉันไหนหนอเราพึงเข้าไปหาหมู่มหาชนเราพึงได้ของขวัญเคี้ยวหรือของความบริโภคในหมู่มหาชนนี้เป็นแน่ลำดับนั้นแลสุปปุทธกุฏิได้เข้าไปหาหมู่มหาชนนั้นแล้วได้เห็นพระผู้มีพระภาคแวดล้อมด้วยบริษัทหมู่ใหญ่ประทับนั่งแสดงธรรมอยู่โอ้เห็นผู้คนมารวมตัวกันเยอะๆคือเขามารวมตัวเพื่อฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สุปปุทธกุฏิเนี่ยเห็นคนเยอะดีใจว่าถ้าเราไปอย่างนั้น

พร้อมในการที่จะรับฟังขนาดไหนถ้าเป็นเด็กพระองค์ก็จะแสดงอีกแบบนึงถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อีกแบบนึงถ้าเป็นนักบวชก็อีกแบบนึงนะฉะนั้นเนี่ยในการที่จัดแสดงธรรมให้เข้าใจในกลุ่มแต่ละคนก็มีความสำคัญปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเด็กบางกลุ่มบางพวกเริ่มต่อต้านไม่เอาวิชาพระพุทธศาสนาเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าไงไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ธรรมะที่นำไปสอนเขาเหล่านั้นน่ะมันต้องไปดูว่าเราใช้อะไรเป็นแม่บทโอ้โหเด็กมาประถมมัธยมหรือว่าอนุบาลว่ากันด้วยอริยสัจสี่เลยเออไม่เข้าใจอะไรล่ะใช่ไหมอย่าว่าแต่เด็กแล้วนะพวกเรายังไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ยังไงนะแท้จริงอริยสัจสี่มันเป็นเรื่องที่สภาวะใจมันต้องพร้อมก่อนที่ขนาดว่าสุปปุทธกุฏิเนี่ยพระองค์ยังจะต้องตรัสอนุปพิกถาก่อนนะเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามเรื่องการออกบวชพอจิตใจเขานุ่มนวลจิตใจเขาพร้อมที่จะรับฟังตามทันแล้วพระองค์จึงตรัสอริยสัจสี่พอตรัสอริยสัจสี่ปั๊บเขาถึงได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่ไม่ใช่ว่าเด็กอนุบาลมาก็สอนทุกสมุทัยนิโรธมรรคเลยอะเด็กเมื่อไม่เข้าใจดิดังนั้นเนี่ยมันก็น่าจะไปปรับหลักสูตรให้พอเหมาะพอสมไม่ต้องอะไรมากดูที่ว่าศีลห้าหน้าที่ของลูกศิษย์หน้าที่ของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์อะไรเนี้ยมันต้องปรับเป็นทีละชั้นละชั้นละชั้นไปนะมันปรับฐานเข้าไปนี่มันก็ต้องน่าจะมีปัญหาในด้านของหลักสูตรแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้จริงได้ไหมอะไรไหมเหล่านี้เป็นต้นนะอันนี้ตั้งข้อสังเกตให้ดูเพราะว่าฟังดูแล้วก็เกิดความสะท้อนใจว่าเด็กรุ่นใหม่เริ่มไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาแล้วเขาก็ไปมองในเรื่องของผลประโยชน์ในปัจจุบันที่เขาจะได้รับมากเกินไปจนกระทั่งลืมว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันมีมิติหลายๆด้านโดยเฉพาะในด้านของจิตวิญญาณในด้านของสภาวะใจเราหล่อหลอมให้คนในประเทศชาติเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อมีความเมตตากรุณามีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้รู้จักเคารพกันให้รู้จักอภัยอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่เช่นนั้นน่ะสังคมมันก็จะอยู่ด้วย อะไรล่ะความเห็นแก่ตัวกอบโกยกันเห็นแต่ได้เห็นแต่ประโยชน์อะไรอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะสังคมเริ่มเป็นอย่างนั้นมากขึ้นเห็นแต่ข้อผิดพลาดเห็นแต่ข้อขัดแย้งแล้วต่อไปก็จะมีการฟ้องร้องกันโอ้โหเดี๋ยวพ่อฟ้องร้องแม่แม่ฟ้องร้องลูกลูกฟ้องครูบาอาจารย์โอ้ตอนนี้โอ้มันไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานในการทำให้สังคมมันน่าอยู่แล้วดังนั้นพวกเราที่ได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะก็ค่อยๆเอาไปบอกไปสอนไปแนะนำโดยหลักเหตุและผลให้กับลูกๆหลานๆนะถ้าไม่เช่นนั้น อนาคตต่อไปก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวมันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มบางพวกเริ่มประกาศว่าเราตอนนี้ไปข้าพเจ้าไม่มีศาสนาอย่างเนี้ยพอมากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มเป็นอันตรายอันตรายต่อใครอันดับหนึ่งอันตรายต่อตัวพวกเขาเองเพราะเขามาเจอคำสอนที่ส่งคุณค่ามหาศาลแต่ไม่รู้มันเหมือนมีเพชรแต่ไม่รู้คุณค่าของเพชรเหมือนมีทองแต่ไม่รู้คุณค่าของทองมีคำสอนอันทรงคุณค่าสำหรับปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์แล้วก็ทำให้เขาหมดอสวกิเลสไปสู่ฝั่งปฏิพานถ้าเขาไม่รู้อย่างนี้อันตรายมากเลยนะหลุดไปมหานรกขุมหนึ่งเนี่ยโอ้โหยาวนานแล้วยิ่งพอยิ่งประกาศอย่างนั้นไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปทำกรรมหนักเข้าเอาเวจีสักชาติหนึ่งนี้ก็โอ้โหแล้วนี่เป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็เห็นแล้วว่าสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็ต้องให้อาศัยพวกเราทั้งหลายที่ได้ศึกษาเรียนรู้กันมาเนี่ยค่อยๆบอกค่อยๆสอนค่อยๆแนะนำลูกหลานให้ดีอย่าให้เขามีความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่สุปพุทธกุฏิเนี่ยท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันนะก็สุปพุทธนั่งท้ายบริษัทสดับพระธรรมเทศนาบรรลุโสดาปัตติผลอย่างนี้แล้วมีความประสงค์จะกราบทูลถึงตนถึงคุณที่ตนได้รับแด่แก่พระศาสดาเมื่อไม่อาจหยั่งลงสู่ท่ามกลางบริษัทได้ในเวลาที่มหาชนถวายบังคมพระศาสดาแล้วตามส่งเสด็จกลับเมื่อพระผู้มีภาคเจ้าเสด็จไปยังพระวิหารแม้ตนเองก็ไปยังพระวิหารด้วยคือตอนนั้นน่ะโอ้โห
เป็นคนกำพร้าเป็นคนขัดสนเป็นคนขอทาน

็นคนมีโรคเรื้อนไปนั่งท้ายๆนะพูดง่ายนั่งท้ายๆถ้าปัจจุบันคนนั่งท้ายๆท้ายๆศาลาดูนะนั่งรอว่าเมื่อไหร่จะเลิกอะไรประมาณนี้แต่แอบได้ยินได้ฟังนะผลปรากฏว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันนี่ขณะเขานั่งท้ายจะบรรลุนะพวกเรานั่งหน้าๆเนี่ยจะบรรลุก่อนเขานั่นเองก็อยากจะบอกพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าตรัสรู้แล้วบรรลุแล้วแต่จังหวะนั้นไม่มีโอกาสพอพระพุทธเจ้าเดินกลับวัดก็ตามไปส่งพระพุทธเจ้าขณะนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงทราบว่าสุปปพุทธกุฏินี้มีความประสงค์จะประกาศคุณที่ตนได้รับในพระศาสนาของพระศาสดาให้ปรากฏคิดจักทดลองจึงเสด็จไปประทับในอากาศได้ตรัสคำนี้ว่าสุปปพุทธะเธอเป็นคนขัดสนเป็นคนกำพร้าเป็นคนยากไร้เราจะให้ทรัพย์อันหาประมาณไม่ได้แก่เธอแต่เธอจงพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เราพอกันทีด้วยพระพุทธเราพอกันทีด้วยพระธรรมเราพอกันทีด้วยพระสงฆ์นี่บอกถ้าพูดอย่างเนี้ยจะให้เงินมากมายกายกองเลยตอนนี้ท่านกำลังขัดสนเป็นคนกำพร้ามีโรคภัยไข้เจ็บขนาดนี้อยากรวยไหมเดี๋ยวให้ทรัพย์สมบัติแต่ว่าต้องปฏิเสธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะนี่ท้าวสักกะเทวราชเนี่ยมาลองใจเหมือนกันนะบางพวกเดี๋ยวนี้มีบางกลุ่มบางพวกโอ้โหทุ่มทุนทุ่มงบประมาณในการจ้างคนให้เปลี่ยนศาสนานะเริ่มมีมากขึ้นในประเทศเรานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เหมือนเนี่ยท้าวสักกะเทวราชลองใจก็เหมือนกันว่าถ้าเขามีคนมาลองใจแล้วขนาดเนี้ยให้ล้านหนึ่งไม่ให้เข้าวัดไม่ให้ฟังธรรมไม่ให้ทำบุญเอาไหมให้ปฏิเสธพระพุทธศาสนาเอาไหมไม่เอาให้10ล้านเอาไหมให้ร้อยล้านเอาไหมเห็นไหมมันลองใจเราอะถ้าบางคนไปเห็นแก่ลาภสักการะไปเห็นแต่เงินเล็กๆน้อยๆแล้วก็ปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิเสธพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ถือว่านั่นแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องของพุทธะหรือเข้าใจเรื่องของพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงพอพระเจ้าพอท้าวสักกะเทวราชทดลองใจอย่างนี้สุปปพุทธะคิดอย่างไงลำดับนั้นสุปปพุทธะจึงกล่าวกับท้าวสักกะนั้นว่าท่านเป็นใครท้าวสักกะก็ตอบว่าเราเป็นท้าวสักกะเทวราชบอกเลยเนี่ยเราเป็นท้าวสักกะมีฤทธานุภาพที่จะเนรมิตท่านให้รวยในขณะนี้เลยสุปปพุทธะปุติกล่าวว่าดูก่อนอันธพาลผู้ไม่มีอย่างอายท่านกล่าวคำที่ไม่ควรจะกล่าวอย่างนี้ไม่สมควรพูดกับเราเลยอันหนึ่งเพราะเหตุไรท่านจึงพูดกับเราว่าเป็นคนเข็นใจขัดสนกับพระเราเป็นโอรสบุตรของพระโลกนาถเจ้าไม่ใช่หรือเราไม่ใช่คนเข็นใจขัดสนกับพระที่จริงเราได้รับความสุขด้วยความสุขอย่างยิ่งมีทรัพย์มากดังนี้แล้วก็จึงได้กล่าวว่าบุคคลใดไม่เลือกว่าจะเป็นหญิงหรือชายมีทรัพย์7อย่างคือมีศรัทธาทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คืออัตตปะทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญาบัณฑิตเรียกบุคคลนั้นว่าไม่เข็นใจและชีวิตของเขาไม่เปล่าดังนั้นเรานั้นจึงชื่อว่ามีอริยสัจ7ประการเพราะบุคคลผู้มีอริยสัจเหล่านี้พระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ตรัสเรียกว่าเป็นคนเข็นใจนี่ไงดูดิด้วยความที่เห็นแล้วบรรลุพระโสดาบันอยู่กับพระรัตนตรัยภายในแม้จะเอาเงินทองมาล่อลวงขนาดไหนจะให้ปฏิเสธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีจริงหรือไม่ให้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ให้นับถือพระรัตนตรัยก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็เรียกผลที่มาพูดเช่นนั้นว่าเป็นคนอันธพาลท่านจะเรียกว่าเราเป็นคนขัดสนเป็นคนกำพร้าเป็นคนเข็นใจไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าแม้เราไม่มีทรัพย์ภายนอกแต่อริยทรัพย์ภายใน7ประการนะคือศรัทธาศีลนิริโอตตปะสุตตะจาคะปัญญาของเรานี้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วเราไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนเข็นใจอีกแล้วนี่ก็เป็นเหตุทำให้เห็นว่าบุคคลผู้ที่เข้าถึงรัตนตรัยภายในนั้นนะเป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์อันประเสริฐแม้เงินทองก็ไม่สามารถซื้อตัวเขาได้

ชีวิตในโลกล่าลวงตาเห็นทุกเป็นสุขพาโศกสิ้นดังเหยื่อที่ล่อปลาติดเบ็ดแสบเผ็ดเดือดร้อนดิ้นกว่าได้เห็นธรรมคุณผู้ชมคะจากบทประพันธ์ล้ำค่าของตะวันธรรมที่แสดงให้เห็นถึงทุกโทษภัยในสังสารวัฏที่เป็นดังหลุมพรางแห่งทุกข์ที่ล่อให้มนุษย์คนแรกคนเล่าได้ตกลงไปด้วยคิดว่านี่คือความสุขอันเป็นนิรันดร์แต่ทว่าความสุขที่แท้จริงนั้นจะบังเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายภายในซึ่งสถิตอยู่ณกลางกายของมนุษย์ทุกคนซึ่งในเรื่องนี้หลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาเคยให้โอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและวิธีการที่จะเข้าถึงพระธรรมกายไว้ดังต่อไปนี้ค่ะพยายามรักษาใจตลอดเวลาไม่ให้เคลื่อนจากศูนย์กลางกายต้องมีความสุขความบริสุทธิ์ไม่ติดอะไรเลยจริงๆใจต้องเกลี้ยงจริงๆไม่ติดในคนสัตว์

คือพระธรรมกายภายในได้อย่างไรพระธรรมกายภายในท่านเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์อยู่กับผู้บริสุทธิ์เหมือนฝูงนกอยู่กับฝูงนกฝูงเนื้ออยู่กับฝูงเนื้อดังนั้นเราต้องทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นได้ต้องหยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะถ้าหากไม่บริสุทธิ์ก็จะเป็นมลทินของใจถ้าใจบริสุทธิ์มันจะนิ่งอยากอยู่ภายในเองใจจะไม่อยากไปติดในคนสัตว์สิ่งของเรื่องกะโหลกกะลาอะไรเพราะเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อใจไม่บริสุทธิ์จะกระเจิดกระเจิงถ้าตัวลูกไม่บริสุทธิ์แล้วจะเข้าถึงสิ่งที่บริสุทธิ์หรือผู้ที่บริสุทธิ์ภายในได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้ไปให้เป็นคืนวันแห่งความบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งนิ่งในนิ่งจนความบริสุทธิ์รวมตัวหยุดนิ่งเป็นความสว่างความบริสุทธิ์จะเป็นดวงใสๆเป็นองค์พระใสๆใจที่บริสุทธิ์จะมีความสุขเพิ่มขึ้น

ผู้ชมคะไม่ใช่เรื่องยากหากเราทำทุกอนุวินาทีที่ผ่านไปให้เป็นไปเพื่อการสั่งสมความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราเพราะความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมนั้นจะเกื้อหนุนให้เราถึงพร้อมด้วยมนุสสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังโอวาทที่หลวงพ่อธรรมชโยเคยปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปรือตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปรือนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะ

ใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วเนี่ยการทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย

โตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจนในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ย
ก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต

ใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุร

แต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลาดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตน

สูงขึ้นไปจนถึงภาวะเข้าเวทีที่อยู่ล่างลงไปจนถึงภาวะเวทีมหานรกในจักรวาลโดยรอบ

0: ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: มหากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

0: เราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดแล้วไม่ได้จะดีเท่ามนุษย์นะคะเดี๋ยวก็วันเดียวก็คืนเดียวก็ปีเดียวชีวิตเราก็ไม่รอเลยนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาไปได้ก็มีบุญกับบาป
1: ห้องนิทรรศการคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายในช่วงที่คุณยายเริ่มต้นเรียนรู้สมาธิและศึกษาวิชาธรรมกายจนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดป่า

วกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี CBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณพีระเมธอริยกุศลสุทธิและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ครับซึ่งในขณะนี้ครับก็เป็นเวลา 10:31 นาทีตามเวลาของประเทศไทยสำหรับกิจกรรมงานบุญในวันนี้ครับอยากให้ทุกท่านครับได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยจิตใจที่ผ่องใสครับถูกต้องตามหลักวิชานะครับไม่ต้องกังวลนึกถึงบุญที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วก็อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ท่านช่วยคุมบุญให้เราสามารถ

0: ณภัยต่างๆทั่วโลกไปได้ครับ
1: ค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะประเทศไทยจังหลายๆจังหวัดเลยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะก็ประสบอุทกภัยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยมีใจให้ใสๆไปก่อน
0: ใช่
1: เพราะว่ายังไงสิ่งที่มันเกิดคือมันเกิดขึ้นแล้วแหละเราต้องยอมรับแต่ถ้าเราเอาใจของเราเนี่ยไปทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นการทำร้ายตัวเราเองทำร้ายใจของเราเองแล้วก็ทำลายบรรยากาศรอบข้างด้วย
0: ใช่แล้ว
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดวันนี้นะคะหยุดงานเพราะว่าหลายๆส่วนงานก็ประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษแล้ว
0: ใช่ครับ
1: มาติดตามรับชมรายการของทางสถานี GVN by DMC ก็ทำใจให้ผ่องใสแล้วก็สั่งสมบุญไปแบบนี้นะคะจะได้มีบุญคอยเกื้อหนุนไม่ว่าจะประสบภัยต่างๆใดๆเราก็อยู่ในบุญและบุญก็จะช่วยคุ้มครองเราด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็สำหรับหลายๆท่านครับที่มีโอกาสได้มาสั่งสมบุญในวันเสาร์ที่26ที่ผ่านมานะครับก็สามารถทบทวนบุญนะครับที่ท่านได้สั่งสมอย่างดีแล้วได้ด้วยนะครับซึ่งบอกว่าวันเสาร์ที่26กันยายนที่ผ่านมาครับเป็นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนั่นเองนะครับเรามีกิจกรรมนะครับที่สภาธรรมกายสากลนะครับที่วัดพระธรรมกายนะครับในภาคสายครับก็จะมีพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครับแล้วก็หลายท่านก็มีโอกาสได้ร่วมพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานด้วย
1: ใช่แล้วค่ะช่วงบ่ายนะคะหลายๆท่านก็ได้พาตัวพาใจกันมาเพราะว่าต้องบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่26กันยายนที่ผ่านมาเป็น1วันเลยที่ฝนกระหน่ำมาก
0: ๆใช่แล้ว
1: ครับวัดใจผู้มีบุญหลายๆท่านเลยนะคะที่จะต้องพาตัวเองเนี่ยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนผ้าป่านะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นผ้าป่าในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วก็พากันมาอย่างสำเร็จขบวนก็สวยสดงดงามเป็นที่น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งส่วนภาคค่ำเนี่ยนะคะต้องบอกว่าโอ้โหหลายๆท่านรวมไปทั้งทีมงานเนี่ยทีมงานที่จุดประทีปนะคะแปลอักษรเนี่ยโอ้โหต้องลุย
0: ฝน
1: ใช่ค่ะลุยฝนกันนะคะเพื่อที่จะทำให้ภาพอันสวยสดงดงามนี้แล้วก็น้อมบูชาแด่ครูพระผู้ปราบมานั่นคือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลแล้วก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ฉลองชัยชีตังเมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มีโอกาสนะคะพาตัวพาใจมาสั่งสมบุญในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกันด้วยค่ะสาธุใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าพอเราได้มีโอกาสมาทบทวนบุญบุญก็เกิดขึ้นกับเราทุกขณะเลยดังนั้นในช่วงนี้ให้เราปลื้มปิติใจในบุญมากๆยิ่งขึ้นไปก็จะต้องมาฟังธรรมกันค่ะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกชีวิตเลยเพราะว่าการฟังธรรมนั้นจะทำให้เราเกิดดวงปัญญาที่สว่างไสวสามารถพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆได้ถูกต้องนะคะตรงตามความเป็นจริงแล้วก็จะสามารถแยกแยะนะคะผิดชอบชั่วดีทำให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้นำเรื่องราวการสร้างบารมีของพระเวสีอุบาสกค่ะซึ่งเรื่องราวของท่านนะคะก็มีอยู่ว่าในยุคของพระสัมมาสัมพุทธพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้มีอุบาสกผู้หนึ่งที่ชื่อว่าพระเวสีอุบาสกค่ะพระเวสสีอุบาสกนี้นะคะก็จะเป็นผู้นำที่มีบริวารถึง500คนเขาเนี่ยก็ชอบชวนคนทำความดีค่ะและแม้ว่าเขาจะนับถือพระรัตนตรัยนะคะแต่ก็รู้สึกลึกๆว่ายังมีสิ่งที่ต้องกวดขันฝึกฝนตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปไม่เหมือนในยุคปัจจุบันนะบางคนเนี่ยมีพระพุทธศาสนาแต่ก็ยังไม่มั่นใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนี่บัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเนี่ยมีแต่คิดว่าตัวเองต้องฝึกฝนอบรมตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปยังไงนะคะว่าแล้วเขาก็เลยบอกว่าเราเนี่ยยังรักษาศีลยังไม่บริบูรณ์ดีเลยจึงทำให้พวกพ้องของเรานั้นพากันนิ่งนอนใจไม่รักษาศีลอย่างเต็มที่ในเมื่อเราเป็นผู้นำเราก็ต้องนำในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์มากกว่าผู้อื่น
0: เขาจึงได้ไปประวารณากับพวกบริวารว่าตั้งแต่วันนี้ไปข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีลให้ครบบริบูรณ์ตลอดไปอุบาสกบริวารจึงสาธุการในปณิธานของเขาเมื่อผ่านเวลาไปหลายวันเหล่าบริวารต่างก็ย้อนกลับมาคิดถึงตัวเองว่าผู้นำของพวกเราจะรักษาศีลตลอดชีวิตทำไมพวกเราจะรักษาศีลให้บริบูรณ์อย่างหัวหน้าบ้างไม่ได้ต่างก็เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็พร้อมใจกันประวารณากับพระเวสสีอุบาสกว่าพวกข้าพเจ้าตั้งใจจะรักษาศีลให้บริบูรณ์เช่นเดียวกับท่านจากนั้นต่างก็พากันตั้งใจรักษาศีลให้บริบูรณ์กันเป็นอย่างดีฝ่ายพระเวสสีอุบาสกก็ได้คิดว่าทั้งเราและอุบาสกเหล่านี้ต่างก็เป็น

0: ผู้รักษาศีลได้อย่างดีเยี่ยมกันแล้วดังนั้นเราจะต้องเพิ่มระดับความดี
1: ค่ะเขาจึงบอกกับบริวารนะคะว่าต่อไปนี้จะขอประพฤติพรหมจรรย์เยี่ยงนักบวชแล้วเขาก็ได้ทำจริงอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะส่วนบริวารค่ะเมื่อได้เห็นผู้นำที่เป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็เลยชักชวนการประพฤติพรหมจรรย์เมื่อพระเวสสีอุบาสกก็เห็นนะคะว่าเหล่าบริวารเนี่ยทำได้ดีแล้วนะคะก็จึงคิดหาทางทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปอีกค่ะจึงบอกกับบริวารว่าตอนนี้ไปเราจะรับประทานอาหารก่อนเที่ยงเท่านั้นนะคะจะไม่รับประทานอาหารในยามวิกาลตลอดไปฝ่ายบริวารจึงปรนนิธรรมอย่างนั้นบ้างแม้กระทั่งชาวเมืองนะคะเมื่อได้ยินเรื่องราวการทำความดีชนิดที่ไม่ยั้งหยุดของพระเวสสีอุบาสกแล้วก็บริวารต่างๆต่างก็อนุโมทนาบุญนะคะกับการทำความดีแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดียิ่งขึ้นไปตามลำดับนี่ต้องบอกว่าฟังเรื่องราวของพระเวสสีอุบาสกแล้วก็นึกย้อนมาในยุคปัจจุบันแม้ให้เราจะทำความดีกันมากน้อยแค่ไหนมันก็ยังมีบางกลุ่มคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจที่ไม่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญนี่เราต้องดูตัวอย่างของบัณฑิตนักปราชญ์นะคะว่าเขาเนี่ยอนุโมทนาบุญในการทำความดียิ่งขึ้นไปแล้วพระเวสสีอุบาสกก็บอกว่าความดีที่จะทำให้ยิ่งยวดไปกว่านี้เห็นจะมีแต่การออกบวชเท่านั้นเขาจึงได้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอทูลบวชค่ะ
0: ใช่ครับแล้วเมื่อเขาได้รับอนุญาตให้บวชแล้วครับไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งข่าวก็แพร่ไปถึงอุบาสกบริวารนะครับซึ่งอุบาสกบริวารก็ไปทูลขอบวชเช่นกันนะครับเมื่อภิกษุทั้ง500รูปนั้นอุปสมบทเรียบร้อยก็ดำเนินรอยตามพระพระเวสสีเถระทันทีในที่สุดก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตามผู้นำของตนนะครับจะเห็นได้ว่าการเป็นผู้นำที่ไม่เพียงแต่ชี้นิ้วสั่งนะครับแต่ลงมือทำให้เป็นให้ดูเป็นต้นแบบจะสามารถสร้างพลังแห่งศรัทธาที่เปลี่ยนแปลงผู้คนโดยรอบได้อย่างอัศจรรย์แล้วสามารถยกระดับการฝึกฝนตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งนะครับจนกระทั่งกระแสความดีก็จะค่อยๆแผ่จากตัวเรานะไปสู่คนใกล้ชิดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมโดยรอบนะครับเดินหน้าให้ทำความไปทำความดีในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับซึ่งดังนั้นครับก็เลยขอเรียนเชิญทุกท่านครับร่วมกันทำความดีให้เป็นอุปนิสัยแล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับบุคคลที่รักในทุกๆวัน
1: ใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะในช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านนะคะทำใจให้ผ่องใสเบิกบานในบุญที่เราจะได้สั่งสมบุญร่วมกันและร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญค่ะ
0: เรียนเชิญครับ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลย

ที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้

0: สมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะ

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสร

0: ิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณี

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุนีเคียงสิริหันธรรมยา

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ทูเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบ

0: การกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมทานัง
1: วะตะเมทานัง
0: อาสวัคขยาวหัง
1: อาสวัคขยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ออกไปจากใจของ

0: ในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ปลื้มปิติใจรวมไปถึงน้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้ร่วมกันประเคนด้วยมือของทุกท่านเองเลยนะคะและในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีเมนูภัตตาหารดังต่อไปนี้นะคะต้มยำปลาทูน้ำใสพะแนงไก่ยำไข่ยางมะตูมทรงเครื่องคอหมูย่างคำหวานน้ำจิ้มแซ่บค่ะผัดพริกหยวกหมูชิ้นแล้วก็ขนมหวานนะคะก็จะเป็นบวชรวมมิตรแตงไทยค่ะ
1: สำหรับเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพครับก็มีต้มจืดหัวไชเท้าครับน้ำพริกหนุ่มผัดเปรี้ยวหวานเจแล้วก็เปาะเปี๊ยะทอดครับซึ่งสาธุชนท่านใดครับที่มีภัตตาหารก็สามารถมาถวายแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันได้แล้วก็รวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญหรือร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์097-169-6455 094-491-9916หรือร่วมบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี152-1-20208-7ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือได้ทางเว็บไซต์ donate.dkcmain.org หรืออีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบุญก็คือทาง LINE OA @ครับดัมมกายาซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสั่งสมบุญได้ทุกวันจันทร์จนกระทั่งถึงวันเสาร์ครับ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะวันนี้นะคะก็มีข้อความออนไลน์นะคะที่ทุกท่านส่งมาในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook ใน GBN US นะคะช่วงนี้เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข้อความต่างๆกันทักทายคุณผู้ชมออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกๆท่านเลยนะคะคุณเพนสิเพนสีเพนสีนะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญถวายภัตตาหารและปัจจัยเทียมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์กับทุกท่านสาธุค่ะแล้วก็ติดแฮชแท็กมาด้วยเข้าพรรษาแล้วก็แฮชแท็กเข้าถึงธรรมนะคะแล้วก็อย่าลืมอีกหนึ่งแฮชแท็กในช่วงเดือนนี้นะคะแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะคะกำลังหาอยู่นะตอนนี้ว่าใครติดแฮชแท็กมาแล้วเรียบร้อยนะคะ
1: ใช่ครับซึ่งใน Facebook ก็เช่นเดียวกันนะคร
0: ับ
1: ก
0: ็
1: ม
0: ี

0: คุณสุนทรพูดจาครับก็ได้พิมพ์คอมเมนต์มาว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุครับคุณบีครับก็พิมพ์ว่ากราบสาธุครับแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยมีหลายท่านก็ติดแฮชแท็กนะครับตามกิจกรรมนะครับที่เราได้แจ้งไปด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณอภิรักษ์ครับก็พิมพ์มาว่าสาธุสาธุสาธุครับคุณรัชนีครับก็พิมพ์ว่าสาธุนะครับ
1: นะคะ
0: ต้องบอกว่าทุกคำคอมเมนต์ครับของทุกท่านต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้นะครับทุกคนที่ได้อ่านก็รู้สึกยกระดับนะครับของความรู้สึกมากขึ้นนะครับของจิตใจมากขึ้นรู้สึกปลื้มปิติมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถรับชมแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ดีๆเข้ามากันได้นะครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง YouTube นะคะคุณสาครน้ำผึ้งนะคะอันนี้ส่งอีโมจิรูปพนมมือมา3อันนะคะคุณณฐาภพชูช่วยบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับผู้ที่มาถวายภัตตาหารในวันนี้และท่านเจ้าภาพภัตตาหารขอให้แข็งแรงร่ำรวยทุกท่านค่ะ
0: So reminder begin again นะครับก็หมายความว่านะครับแสงอาทิตย์ในยามเช้านะครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกเราว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับ
1: เริ่มต้นได้ใหม่ค่ะ
0: แล้วก็นะอีกท่านหนึ่งครับอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกค่ะนะครับแล้วก็แฮชแท็ก109ปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกาย
1: ถูกต้องเลยนะคะคุณนพวรรณนี่ส่งมาเยอะมากแต่ว่ามันจะมีอันนึงที่เป็นแฮชแท็กของคุณนพวรรณนะคะบอกว่าสดติดแฮชแท็กมาหมดเลยนะคะทุกอย่างเลยนะที่ตามกติกาของเรานะคะแล้วก็สวัสดีทักทายพิธีกรด้วยนะคะนี่นะคะหลายข้อความเลยคุณนพวรรณส่งมาหลายข้อความเลยนะคะแฮชแท็ก109ปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กอยู่เป็นตัวสำเร็จแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานโอ้โหมาแบบจัดเต็มเลยก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกๆข้อความนะคะมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันท่านใดหยุดในวันนี้ช่วงนี้นะคะก็อย่าได้กังวลใจนะมาสั่งสมบุญกันแบบนี้ทำใจใสๆแล้วเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปด้วยกันค่ะและในขณะที่ช่วงเวลาคณะสงฆ์ท่านได้ขบฉันภัตตาหารนะคะเราจะไปรับชมรายการธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็สั่งสมบุญสร้างบารมีของเราให้ยิ่งขึ้นไปติดตามรับชมกันค่ะ

การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะธรรมกายเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วทุกคนสามารถเข้าถึงธรรมกายได้ทั้งนั้นโดยการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งและศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วความสุขความบริสุทธิ์ความเบิกบานที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงธรรมกายภายในของเราแต่ละคนจะแผ่ขยายออกไปกลั่นบรรยากาศรอบข้างและทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งขยายครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกแล้วในไม่ช้าโลกทั้งโลกก็จะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงกันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาสุทัศนะจริยาความว่าเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้ในสิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ใครต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดก็จงมารับเอาไป

ใครต้องการรองเท้าก็จงมารับเอาไปทานนั้นเราไม่ใช่ตกแต่งไว้ในที่10แห่งหรือในที่100แห่งแต่เราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งผู้ยาจกจะมาในเวลากลางวันหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็จะได้โภคะตามความปรารถนาพอเต็มมือกลับไปชีวิตเราตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาแล้วดำเนินไปจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตต้องเกี่ยวพันโยกาเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเดินทางข้ามวัฏสงสารเราจำเป็นที่จะต้องให้หากให้สิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศผลบุญเลิศก็จะบังเกิดขึ้นเพราะเป็นเสบียงในการเดินทางผลทานที่ทำไปนั้นไม่สูญหายไปไหนแต่จะคอยเป็นเพื่อนแท้ติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติคอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้เราเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและก็คุณสมบัติและนิพพานสมบัติพร้อมสับกันเลยทีเดียวพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายต่างตระหนักดีถึงอนุภาพของทานว่าเป็นอุบายเครื่องเรื่องตนและสัตว์โลกให้ข้ามพ้นจากภพทั้งสามจึงมุ่งบำเพ็ญมหาทานบารมีเพื่อได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณและยิ่งไปกว่านั้นอนุภาพแห่งทานนอกจากจะทำให้พระองค์เต็มเปี่ยมด้วยทรัพย์ต่างๆที่กล่าวมาแล้วกำลังทานยังจะแผ่ไปสู่พุทธสาวกสาวิกาที่จะออกบวชตามมาอีกมากมายทำให้เหล่าสาวกไม่ลำบากในเรื่องการแสวงหาบิณฑบาตเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีจิตใจกว้างใหญ่เหนือมนุษยชาติทั่วไปและทรงมองเห็นการไกลของพระองค์นี่แหละเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ไม่ตระหนี่หวงแหนในทรัพย์ได้มุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญทานใครมาขออะไรก็ให้หมดเหมือนดังเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศนะโพธิสัตว์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าสู่ลูกๆให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อนไปสมัยที่พระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเครือหบดีใหญ่วันหนึ่งได้เดินทางก็ไปทำงานในป่าพบเห็นพระเถระรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้โคนไม้ในราวป่าแห่งนั้นมีจิตเริ่มใสศรัทธาในจริยาวัดของท่านจึงคิดจะสร้างบรรณศาลาสักหลังหนึ่งไว้ในป่าเพื่อถวายพระเถระเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ไม่รอช้าตัดสินใจลงมือสร้างทันทีไม่นานนักก็สำเร็จเป็นบรรณศาลากลางป่าที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมจากนั้นจึงนิมนต์พระเถระให้รับบรรณศาลาหลังนั้นและได้นิมนต์ท่านมารับพัตตาหารที่บ้านเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ยังได้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาประดับบรรณศาลาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นได้ถวายเสื่อลำแพนเตียงตั้งแท่นผิงไฟขุดสระโบกรณีให้ดูร่มรื่นนำทรายมาเกลี่ยทำเป็นทางเดินจงกรมแต่ถวายเครื่องสมณะบริขารต่างๆแก่พระเถระมากมายดูแลอุปถากท่านอย่างดีฝ่ายพระเถระเมื่อได้รับการบำรุงอย่างดีก็ไม่ประมาทมันเจริญสมาธิภาวนาไม่ขาดในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากที่อุบาสกทำบุญกุศลตลอดชีวิตแล้วมันละโลกไปก็ได้ไปเสวยสุขในเทวโลกมีวิมานสว่างไสวกว่าเหล่าเทวดาทั้งปวง

ถวายทิพยสมบัติที่พรั่งพร้อมด้วยบริวารอยู่อย่างนั้นเป็นเวลายาวนานจากนั้นท่านก็ได้จุติเรามาเกิดในเมืองกุสาวดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะเป็นผู้มีอานุภาพมากพรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพร้อมทั้งรัตนะ7ประการแม้ว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะจะได้เสวยสิริราชสมบัติทรงเป็นราชาธิราชที่ยิ่งกว่าราชาทั้งหมดมีฤทธานุภาพมากถึงกันนั้นก็ไม่ประมาททรงอาศัยโอกาสนี้ใช้เกิดประโยชน์ต่อการได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณที่ยิ่งขึ้นไปโดยการสร้างโรงทานหลายร้อยแห่งทั่วชมพูทวีปแล้วให้ราชบุรุษตีกลองป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าท่านทั้งหลายจะมารับเอาสิ่งของตามชอบใจจากโรงทานแห่งนี้เถิดพระบรมศาสดาได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อครั้งที่เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะเสวยราชสมบัติในนครกุสาวดีในสมัยนั้นเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้สิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดเพื่อเดินตามถนนก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมาสวมเอาไปเราให้ประกาศอย่างนี้ทั้งเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาเย็นทุกวันเราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งวันนี้พกจะมาในเวลากลางวันก็ตามหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็ได้โภคะตามความปรารถนากลับไปทุกครั้งเราได้ให้มหาทานตราบกระทั่งสิ้นชีวิตเราไม่เคยทรัพย์ที่ได้ค่าไม่เคยมีการกักตุนไว้เปรียบเสมือนคนไข้ที่กระสับกระส่ายต้องการหายจากโรคร้ายแม้หมอจะเรียกร้องทรัพย์เท่าไหร่ก็ยอมให้ได้เราก็เช่นกันเมื่อรู้อยู่ว่าการบริจาคทานเป็นอุบายเครื่องเปื้องตนและสัตว์โลกทั้งปวงให้พ้นจากภพสามแต่พ้นจากโลกคือสังขารทุกข์ทั้งสิ้นได้จึงมาเป็นทานในบริบูรณ์โดยไม่มีเศษเหลือไปยังใจที่บกพร่องให้เต็มเราไม่ได้อาลัยไม่ได้หวงแหนได้ทานเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณชั้นนี้แหละพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงขนขวายในการบริจาคทานทุกวันในสมัยนั้นชาวชมพูทวีปไม่ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกคนรักษาศีล5ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีการลักขโมยยินดีในคู่ครองตนเองมีวาจาสัตย์พูดแต่คำจริงไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆดำรงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่พระราชาพระราชทานให้พระเจ้ามหาสุทัศนะถวายมหาทานอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานหลายหมื่นปีมีอยู่วันหนึ่งร่องเสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาทที่เกิดขึ้นด้วยบุญญาณุภาพของพระองค์ประทับนั่งเหนือราชบัลลังก์ที่ทำด้วยทองคำทรงสมาทานศีล8แล้วทำสมาธิเจริญภาวนาทำลายกามวิตกที่เกิดขึ้นทำฌานอภิญญาให้มันเกิดขึ้นทรงเจริญพรหมวิหารธรรม4ประการอยู่ได้ฌานสมาบัติตลอด 84,000 ปีเม
เมื่อสิ้นอายุขัยของพระองค์แล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเห็นไหมจ๊ะว่าพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญเลยท่านทำความดีทุกรูปแบบดังนั้นพวกเราเองก็ควรดำเนินตามแบบอย่างพระโพธิสัตว์ในการก่อนมันเป็นผู้ให้อยู่เสมอการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นั้นแม้ทักษิณาทานจะมีไม่มากก็ไม่ต้องกังวลเพราะจะทำด้วยจิตที่ผ่องใสทำเพื่อต้องการสละความตระหนี่ออกจากใจผลบุญที่เกิดขึ้นก็ยิ่งใหญ่ไพศาลทำให้ได้ทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายเป็นนักสร้างบารมีพันหรือวัตตะมุ่งสร้างบารมีตามติดหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้มีมโนปณิธานที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต่อสายกำลังบุญบารมีของทุกๆคนมาช่วยกันและต้องทำการไปเป็นทีมชนิดที่ไม่มีใครล้ำหน้าไม่มีใครน้อยหน้าแต่เราจะไปกันพร้อมหน้าจึงจะถึงเป้าหมายได้ดังนั้นให้ลูกๆทุกคนสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ให้ทุกลมหายใจของเราน่ะเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขพร้อมเสมอต่อการสร้างบารมีในทุกรูปแบบจึงจะสามารถสร้างบารมีตามติดท่านไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ลูกนั้นมีพี่น้องสองคนคือพี่สาวและตัวลูกเมื่อลูกอายุได้หกขวบคุณแม่ได้กินยาตายแล้วกันเพราะคุณพ่อไปมีภรรยาใหม่โอ้แม่ใหม่น่ะไม่ชอบลูกกับพี่สาวเลยเราทั้งสองยังถูกแม่ใหม่รังแกและหาเหตุให้เราได้ถูกคุณพ่อตีด้วยไม้ไผ่ที่ใช้ทำรั้วบ่อยๆอีกทั้งคุณพ่อก็ยังเชื่อแม่ใหม่ทุกอย่างอีกด้วยเวลาทานอาหารแม่ใหม่ก็จะตักแกงไปจนหมดทำให้ลูกกับพี่สาวไม่ได้ทานต้องนำข้าวไปคลุกกับแกงที่ติดอยู่ก้นหม้อถึงจะได้ทานแล้ววันหนึ่งคุณย่าก็มาบอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วลูกก็ไม่ทราบว่าท่านเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดแม่ใหม่ก็ไม่ได้บอกอะไรพอคุณพ่อเสียชีวิตคุณย่าก็ได้เข้ามาดูแลอุปการะให้ลูกได้เรียนหนังสือจนจบวิชาชีพพดุงคันอนามัยนี่ไม่มีท่านใครมาเกิดไม่ได้ท่านทำให้มนุษย์มีอารมณ์มาเกิดอย่างสบายบรรปลายชีวิตคุณย่าเสียชีวิตด้วยโรคชราอายุได้92ปีขณะที่โลกทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประดุงคันก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นหลานชายเจ้าของเหมืองแร่ดีบุกตระกูลใหญ่มีฐานะระดับเศรษฐีบ้านนอกของภูเก็ตเลยทีเดียวตระกูลนั้นเขามีที่ดินมากมายหลายร้อยไร่เขาเนี่ยอายุน้อยกว่าลูกถึง5ปีวันแรกที่เขาเห็นลูกก็ตอนที่ลูกไปทำคลอดกับภรรยาน้อยของคุณพ่อเขาพอเขาเห็นลูกเขาก็ชอบทันทีเลยเขาบอกเขาชอบทันทีเลยเพราะเห็นว่าลูกเป็นคนพูดจาไพเราะเห็นไหมปากเป็นเอกเสมอเลยนี่ไงไม่สวยก็ให้พูดเพราะเขาไว้ยิ้มสวยเขาไว้พอตอนลูกจะกลับเขาก็ยื่นขามาขวางที่หน้าประตูแล้วยังไงก็ไม่ยอมให้กลับเด็ดขาดพร้อมนั่งกระชากกระเป๋าที่ทำคลอดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งเองโอ้โหทั้งที่เขาก็ไม่เคยรู้จักกับลูกมาก่อนเลยซึ่งลูกก็ปฏิเสธในตอนแรกแต่แล้วก็ยอมให้เขาไปส่งในภายหลังจากนั้นเขาก็แวะเวียนพามาจีบลูกที่บ้านอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาใช้ความพยายามขอความรักจากลูกเนี่ยบอกหัวใจว่าไอ้เลิฟยูอยู่หลายปีอีกทั้งพยายามให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอลูกจากคุณย่าด้วยแต่คุณย่าก็มาคอยชอบเพราะเห็นว่าตระกูลนี้มีภรรยาหลายคนแล้วก็พูดจาหยาบคายแต่เขาก็ไม่ท้อยังคงมาตามตื้อขอลูกอยู่ไม่เลิกขอความรักจนคุณย่ารำคาญบอกว่าเอางี้ถ้าอยากจะได้หลานฉันแล้วก็จงบวชก่อนถูกต้องจ้ะถ้าบวชให้แล้วก็จะยกหลานให้เขาก็โอเคยอมบวช15วันบวชช่วงสั้นเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็แต่งงานกันแต่หลังจากแต่งแล้วชีวิตเรือรักก็ล่มอย่างไม่เว้นแต่ละวันคือเขาไม่เลิกนิสัยเดิมทั้งดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเวลาเมาหรือแพ้พนันมาก็จะหาเรื่องทะเลาะทุบตีลูกเป็นประจำตื่นเช้าขึ้นมาก็ดื่มเหล้าแล้วเที่ยงวันก็ดื่มก่อนนอนก็ดื่มพูดง่ายๆว่าดื่มเหล้าแทนน้ำก็ว่าได้ค่ะในด้านการงานทั้งที่เขาได้รับมรดกเป็นหุ้นเหมือนพี่น้องคนอื่นๆแต่เขากลับแปลกดีพอใจที่จะทำงานกินเงินเดือนอยู่ในบริษัทของคุณพ่อเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่พี่น้องคนอื่นๆนำเงินไปทำกิจ

การเสริมจนร่ำรวยยิ่งขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าส่วนสามีน่ะยังคงไม่รวยอยู่นั่นเองกินเงินเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือนท้ายที่สุดเขาก็ป่วยเป็นโรคตับแข็งปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอายุได้39ปีลูกมีลูกกับสามี3คนและลูกบุญธรรม1คนโดยลูกบุญธรรมถือว่าเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวของเราลูกไปขอเขาจากญาติผู้พี่ท่านหนึ่งมาเลี้ยงไว้ลูกรักเขามากเหมือนเป็นลูกแท้ๆของลูกเขาเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งมากแต่ว่าไม่ยอมเรียนหนังสือจึงจบไม่สูงนักลูกสาวคนโตก่อนตั้งครรภ์ลูกฝันว่ามีงูเห่าตัวใหญ่มารัดคอลูกแล้วต่อมางูเห่าก็กลายไปเป็นสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่ลูกคนนี้ก็ไม่ชอบเรียนหนังสือเหมือนกันคนนี้เรียนหนังสือไม่เก่งเรียนยังไงก็ไม่ทราบเกือบตกทุกปีเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการนอนมากกว่าการเรียนนี่จะของเรื่องนะจ๊ะลูกอีกทั้งโมโหร้ายด้วยตอนเด็กๆชอบชกต่อยกับผู้ชายและเป็นหัวโจกมีลูกน้องเป็นผู้ชายยกพวกตีกับเพื่อนบ่อยๆชอบเข้ากับเพื่อน

ก็ร้องไห้รถโฆษณาผ่านหน้าบ้านก็ร้องไห้วิ่งไปแอบหลังบ้านแล้วก็ตัวสั่นต้องคอยปลอบกันตลอดเลยแหละลูกสาวคนที่สองคนนี้แต่โตขึ้นก็หายลูกกับลูกสาวคนนี้มีความรู้สึกเฉยๆไม่ผูกพันแปลกดีเหมือนกันนะมันจะเกลียดก็ไม่ใช่จะรักก็ไม่เชิงทั้งที่เขาจะคอยดูแลลูกทุกครั้งในยามที่ลูกไม่สบายและจะคอยหาซื้อของอร่อยอร่อยที่ลูกชอบมาฝากเสมอเสมอชีวิตเขาต้องทำงานหนักตลอดแต่ก็ไม่รวยลูกของลูกเป็นตำรวจเป็นคนแข็งแรงนิสัยดีรักครอบครัวมากแต่เขาชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากปัจจุบันเขาเลิกดื่มเหล้าแล้วเปลี่ยนมาดื่มเบียร์แทนกันแหมจะชื่นใจสักหน่อยประมาณปลายเดือนเมษายน2549ลูกขอยก็เริ่มมีอาการผิดปกติคือเส้นเอ็นบริเวณลำคอตึงทำให้ปวดบริเวณไหล่และลำคอหมอบอกว่าเป็นอาการของกล้ามเนื้อเครียดจึงให้ยามารับทานอาการก็ค่อยๆหายไปหลังจากนั้นประมาณ1เดือนอาการปวดก็ค่อยๆเริ่มกำเริบขึ้นมาใหม่คราวนี้มีอาการปวดที่สะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างทานยาก็ไม่หายในสุดมาเป็นมากขึ้นก็ทำให้เสียการทรงตัวหมอตรวจพบว่าลูกเขยนี่มีเลือดซึมในสมองแล้วก็ต้องได้รับการผ่าตัดด่วนโดยการเจาะสมองใส่ท่อไปให้เลือดที่ซึมน่ะไหลออกมา

เขาได้เห็นคนมากมายเนี่ยเดินไปมาในโรงพยาบาลแล้วก็เห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะเอาแล้วสิพร้อมทั้งมีสมุดรายชื่อวางอยู่บนโต๊ะลูกเขยจึงเดินเข้าไปถามว่าคุณผู้ที่เดินนี่คือผู้ที่ตายแล้วใช่ไหมชายผู้นั้นตอบว่าแล้วผมตายแล้วหรือยังมีสมุดรายชื่อบอกยังไม่ตายลูกเขยก็ถามอีกสวรรค์ไปทางไหนอ่ะชายผู้นั้นก็ชี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็บอกอยู่บนโน้นพาผมไปดูได้ไหมพาไปไม่ได้งั้นพาไปดูนรกได้ไหมได้นรกน่ะมันมีหลายขุม

ไปสวรรค์ก็ไม่ไปไปเกิดเป็นคนก็ไม่ไปชายผู้นั้นก็ตอบว่าคนเหล่านี้ไม่มีบาปมากพอที่จะไปลงนรกไม่มีบุญมากพอที่จะพาไปสวรรค์และก็ไม่มีบุญเพียงพอที่จะส่งให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่รอรับบุญกุศลที่มีคนอุทิศไปให้ก็แปลคอยรับบุญที่ผู้ที่มีชีวิตอยู่หมู่ญาติอุทิศไปให้จึงยังไม่เกิดอยู่แถวนั้นแหละลูกเขยเล่าว่าพวกเขาเหล่านั้นดูน่าสงสารมากเลยพวกที่นรกก็ไม่ไปสวรรค์ก็ไม่ไปเกิดก็ไม่ไปเนี่ยบอกสงสารคล้ายขอทานคำถามลูกและพี่สาวทำกรรมกันมาอย่างไรถึงได้กำพร้าแม่มีแม่เลี้ยงที่ไม่รักเราเลยคอยแกล้งเราตลอดคุณแม่คุณพ่อคุณย่าก่อนตายท่านมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญที่ลูกหลานที่ไปให้หรือไม่แล้วก็

0: โอ้ลูกฝันว่ามีงูเห่ามารัดคอแต่ภายหลังกลายเป็นสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่เหตุใดจึงฝันเช่นนี้คะแล้วก็มีความหมายว่าอย่างไรคะเขาเป็นงูมาเกิดจริงๆหรือเปล่าคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบนอนมากเลยไม่ชอบเรียนหนังสือแล้วก็โมโหร้ายชอบคบเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแล้วทำอย่างไรจึงจะแก้วิบากกรรมนี้ได้คะลูกทำกรรมมาอย่างไรกับลูกสาวที่สองลูกจึงรู้สึกเฉยๆไม่รักไม่เกลียดไม่ผูกพันกับลูกคนนี้เลยทั้งนั้นที่เขาเป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่ตัวลูกมากกว่าลูกคนอื่นๆเพราะเหตุอะไรเขาเป็นจึงเป็นคนที่ต้องทำงานหนักตลอดแต่ก็ไม่รวยขยันแต่ไม่รวยปัจจุบันหมอได้ตรวจพบว่าดวงตาทั้งสองข้างของลูกเป็นต้อกระจกต้องได้รับการผ่าตัดวิบากกรรมใดจึงทำให้ลูกต้องเป็นโรคนี้ตอนอายุมากคะวิบากกรรมใดที่ทำให้ลูกเขยมีเลือดซึมในสมองและต้องได้รับการผ่าตัดและรอดชีวิตมาได้ด้วยบุญใดคะถ้าหากรักษาไม่ทันหมอบอกว่าลูกเขยจะต้องเสียชีวิตถ้าลูกเขยเสียชีวิตตอนนั้นชีวิตหลังความตายเขาจะเป็นอย่างไรคะเรื่องที่ลูกเขยเล่าให้ฟังว่าไปเห็นวิญญาณมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่คะหรือเป็นเพราะจิตเขาคิดไปเองแต่ในขณะนั้นใจของเขาคิดอย่างไรจึงถามเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์แทนที่จะถามเรื่องอื่นๆคะผู้ชายคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วมีสมุดบัญชีรายชื่อนะครับผู้นั้นคือใครสมุดบัญชีรายชื่อนั้นเกี่ยวข้องกับวิญญาณเหล่านั้นหรือไม่อย่างไรคะนี่ไปตั้งอยู่แถวๆโรงพยาบาลเลยตอนลูกและลูกๆทั้ง4คนเคยสร้างบารมีไปอย่างไรกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะคะโดยเฉพาะลูกสาวคนโตได้สร้างบารมีในอดีตแตกต่างจากพี่น้องคนอื่นอย่างไรจึงได้เข้ามาสร้างบารมีในปัจจุบันมากกว่าลูกคนอื่นๆเขาควรทำอย่างไรที่จะประคับประคองตนเองให้เป็นผู้นำบุญที่เข้มแข็งได้อย่างตลอดต่อเนื่องคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกและพี่สาวเป็นกำพร้าแม่เพราะกำเนิดอดีตเคยเป็นผู้ชายเจ้าชู้น่ะได้ทำให้ภรรยาเสียใจและฆ่าตัวตายเหมือนแม่ในชาตินี้นะอิบากรรมนี้มันส่งผลให้มาเจอสถานการณ์คล้ายๆที่ตนเองทำเอาไว้ส่วนพี่สาวก็มีกรรมคล้ายๆกันมาส่งผลจ้ะเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่แม่เลี้ยงคอยแกล้งตลอดแถมพ่อเชื่อแม่เลี้ยงจึงเคี่ยนตีและปล่อยให้ลำบากเพราะ

ได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นจ้ะให้ทำบุญที่ไปให้ท่านเพื่อให้ทุกท่านบ่อยๆนะจ๊ะลูกมีปัจจุบันนี้เป็นภาพเก่าในอดีตของตัวลูกเองนั่นแหละทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเลยจะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เขาพบให้เขาถึงพระธรรมกายอธิษฐานจิตให้เป็นชาติสุดท้ายที่เป็นเช่นนี้ให้อธิษฐานจิตบ่อยๆนะจ๊ะสามีของลูกเกิดมาในบุญพระบุญในอดีตที่เคยร่วมอนุโมทนากับครอบครัวคือได้แค่อนุโมทนาเนี่ยที่ได้ถวายที่ดินสร้างอารามในพุทธศาสนาแต่ตนเองไม่รวยเพราะทำบุญได้แค่บุญอนุโมทนาไม่ได้ทำด้วยปัจจัยหรือที่ดินด้วยบุญที่อนุโมทนาจึงมาเกิดร่วมในตระกูลแต่ว่าไม่ได้รวยอย่างคนอื่นเขาอายุสั้นเป็นโรคตับแข็งโรคมะเร็งเพราะกรรมในปัจจุบันที่ดื่มเหล้าเป็นอาจินมารวมกับกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์ทำอาหารทำกับแกล้มในอดีตมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วด้วยคตินิมิตดำมืดไปอยู่มหานรกขุม5กำลังโดนนายนิริยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญใดได้แต่บุญที่ไปให้ก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะไม่มีข้อความใดฝากมาเพราะทุกทรมานไม่มีเวลาว่างเว้นเลยถ้าไปมหานรกนี่จะไม่มีวันหยุดเลยนะจ๊ะไม่มีโอกาสแม้แต่คิดว่าเอ๊ะทำไมเรามาอยู่ตรงนี้พอไปตรงนั้นก็โดนตบกันเลยนะแล้วไม่ว่างเว้นเลยตัวลูกรักลูกบุญธรรมมากเพราะแน่ดีเคยเป็นแม่ลูกกันมาแต่ที่ไม่ได้มาเกิดเป็นลูกตนเองในชาตินี้เพราะในอดีตตอนที่เขาเกิดเป็นลูกของลูกนั้นน่ะเขาเป็นคนดื้อจึงทำให้ตัวลูกมีความโกรธมากบอกว่าชาติต่อไปจะได้มาเป็นลูกเป็นแม่กันอีกนะแต่ได้บุญที่เคยทำกันมาก็ทำให้ได้มาเป็นแม่ลูกบุญธรรมกันอีกในชาตินี้เมื่อมาเจอกันเคยทำบุญร่วมกันมาแต่ความโกรธเลยไม่ได้มาสู่คันมันดาแต่ก็กลับมาเป็นลูกบุญธรรมและก็รักมากถ้าอยากเข้ามาเป็นลูกแท้ๆก็ให้ทำบุญร่วมกันแล้วติดฐานจิตบ่อยๆก็จะสมปรารถนาจ้ะแต่ต้องบอกเขาอย่าให้เป็นลูกดื้อเหมือนชาติที่ผ่านมาลูกบุญธรรมเรียนหนังสือเก่งแต่ไม่อยากเรียนทั้งๆที่ตัวลูกเองเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนเขาเพราะเขาจะติดนิสัยฉลาดแต่ขี้เกียจเรียนหนังสือดังนี้มาข้ามชาติขี้เกียจเรียนหนังสือดังนี้มาข้ามชาติในชาติที่เกิดเป็นลูกดื้อของตัวลูกเองนั่นแหละจ้ะชาตินั้นขี้เกียจเรียนหนังสือมันติดมาเห็นไหมจ๊ะก่อนตั้งครรภ์ลูกสาวคนโตลูกฝันว่ามีงูเห่ามารัดคอแล้วกลายเป็นสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่เพราะเป็นบุพนิมิตว่าจะได้ลูกที่เคยเกิดเป็นงูมาหลายชาติมาเกิดจ้ะก่อนมาเกิดเขาไปเกิดเป็นงูมาก่อนจริงๆจ้ะจึงมีนิสัยคล้ายงูคือชอบนอนงูที่ชอบนอนเลยเนี่ยชอบโมโหขี้เกียจคล้ายงูเลยไม่ชอบเรียนหนังสือที่ชอบคบเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพราะเป็นงูตัวผู้มาก่อนไม่ได้สายคลอดเป็นผู้ชายแต่วิบากกรรมกรรมีทำให้มาเป็นผู้หญิงนี่แต่เป็นงูตัวผู้จะแก้ไขวิบากกรรมนี้ก็ต้องให้เขาสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆให้นั่งธรรมะมากๆนอนพอดีอย่าขี้โมโหแล้วติดฐานจิตให้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวบ่อยๆจ้ะลูกรู้สึกเฉยๆไม่รักไม่เกลียดไม่ผูกพันกับลูกสาวคนที่สองทั้งที่เขาคอยเอาใจใส่ดูแลตัวลูกเองมากกว่าลูกคนอื่นๆเพราะลูกสาวคนที่สองนี้เคยเกิดเป็นภรรยาเก่าของลูกในชาติหนึ่งที่ลูกเคยเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้นี่เห็นไหมกรรม

ที่ไม่ผูกพันเพราะในชาตินั้นลูกก็เริ่มหน่ายเขาน่ะจึงไปหาใหม่นั่นแหละไอ้ความหน่ายนี่มันติดมาเนี่ยมันคล้ายเบื่อเบื่อรู้เบื่อไหมเขาทำงานหนักมาตลอดแต่ไม่รวยเพราะเขาทำทานมาแค่นั้นน่ะผลที่ได้รับก็เป็นไปตามกำลังบุญจ้ะทำแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นตัวลูกเป็นต้อกระจกทั้งสองข้างเพราะกำเนิดดีที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ขังปลาเอาไว้ในตุ่มแล้วปิดฝาจนมืดมาส่งผลตอนสังขารเสื่อมในช่วงอายุมากจ้ะลูกเขามีเลือดเสื่อมในสมองนั่นค่ะรับการผ่าตัดแต่รอดมาได้เพราะกำเนิดดีชอบเอาหนังสติ๊กยิงนกบ่อยๆมาส่งผลทำให้ต้องผ่าตัดด้วยการดังกล่าวแต่รอดมาได้เพราะตอนนี้เป็นแค่เศษกรรมแล้วจ้ะส่วนของกรรมใช้ไปเยอะแล้วแต่ถ้าตายในตอนนั้นก็เป็นแค่ภูมิทิวาระดับธรรมดาเพราะยังสั่งสมบุญไม่มากจ้ะเรื่องที่ลูกเคยเล่าฟังว่าได้ไปเห็นวิญญาณนั้นก็เป็นเรื่องจริงเนื่องจากรายละเอียดได้หลุดไปแล้วและได้ไปเห็นเจ้าหน้าที่เขตภูมิทิวาที่นั่งอยู่ที่โต๊ะกับพวกสัมภเวสีที่กำลังรอรับส่วนบุญสมุดบัญชีรายชื่อนั้นก็เป็นรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่จะต้องตายในระดับบุญบาปทั่วไปแต่ถ้าหากเรามีบุญมากๆเราไม่ต้องมีบัญชีพวกนี้เลยแวบไปเลยนี่นะจ๊ะตัวลูกและลูกโลกทั้ง4คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทไม่ค่อยจะสม่ำเสมอจึงทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันลูกสาวคนโตสร้างบารมีกับหมู่คณะในปัจจุบันมากกว่าลูกคนอื่นเพราะได้เป็นแม่ละคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรและก็ยังไม่มีครอบครัวอีกทั้งในอดีตก็ประมาทในการดำเนินชีวิตจึงทำให้พลัดกับหมู่คณะไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะกระทั่งทำไปเกิดเป็นงูมาตั้งหลายชาติทำให้ชาตินี้จึงทำให้ชาตินี้ได้คิดพอได้คิดก็คิดได้ก็ตั้งใจสร้างบารมีมากกว่าลูกคนอื่นจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญเราติดฐานจิตตาติดไปดูสิบุรีวงมุนมิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

กาลทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

ัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

าที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

เป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่และข้าวสารแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรธนัตพรอัศวะยืนยงและกัลยาณมิตรปาจรีวันพงสุพรโพคินหันธรรมยังพุทธสา

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆ

0: อรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
0: ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
3: สาธุ
4: สำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรอวยพรปิ่นเจริญและกัลยาณมิตรจงรักปิ่นเจริญ

0: านิมะยังพันเต
1: ตันตุรานิ
0: ตันตุรานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ตันตุรานิ
0: ตันตุรานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาโต
0: ปฏิคันหาโต
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้

0: เฝ้าศาล
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทียธรรมแด่คณะ

0: ผู้ที่มีจิตเลื่อมใสเมื่อให้ทานแล้วย่อมมีบุญเป็นผลเสมอบุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของชีวิตการเข้าถึงฐานะความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เพราะบุญการเข้าถึงฐานะของความเป็นกษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิก็เพราะบุญแม้แต่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็เพราะบุญบุญเพียงคำเดียวสั้นๆแต่ทรงอนุภาพอันยิ่งใหญ่สามารถกำหนดวิถีชีวิตของสัตว์ทั้งหลายได้วันนี้ท่านทานบดีทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญด้วยการถวายสังฆทานแก่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงผลของการถวายสังฆทานกับพระอานนท์ไว้ว่าดูก่อนอานนท์เราไม่กล่าวว่าปาติปุคคลิกทานหมายถึงทานที่ให้เฉพาะเจาะจงว่ามีผลมากกว่าสังฆทานโดยปริยายใดๆสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญคณะสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชาและคณะสงฆ์นี้แหละเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารปัจจัยสีและข้าวสารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจการตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อรัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: าธุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านทานบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: สำหรับตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณผู้ชมทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
1: สาธุค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ทาง GBN by DMC ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยเพียงแค่คุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เราก็จะพบเจอกับไอคอนต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom นะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกติดตามรับชมรายการต่างๆของทางสถานีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่คุณผู้ชมถนัดได้เลยนะคะเมื่อเข้าไปแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นรวมไปถึงส่งช่องทางในการติดตามรับชมแล้วก็สั่งสมบุญดีๆแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะและก็ที่สำคัญนะคะทุกๆการติดตามรับชมในรายการพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานเมื่อติดตามรับชมแล้วส่งคอมเมนต์แล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กกันเข้ามาค่ะแฮชแท็กในเดือนนี้109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายหยุดเป็นตัวสำเร็จแล้วก็แฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพัตตาหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานค่ะ
0: ใช่ครับและสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916หรือร่วมบุญออนไลน์ครับได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือได้ที่เว็บไซต์ครับ donate.dkcmain.org หรืออีกหนึ่งช่องทางการร่วมบุญครับคือทาง LINE OA ก็คือ @ครับดัมมกายา
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนะคะในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณพีระเมศอริยกุศลสุทธิดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์กับข่าวต้นชั่วโมงนะคะและได้รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้ค่ะไปเริ่มกันที่สัมภาษณ์นะคะของผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วตัวแทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่วัดพระพุทธบาทห้วยสาจังหวัดเชียงรายซึ่งทุกท่านต่างมีความตั้งใจในการทำหน้าที่เป็นผู้แทนทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยในปีนี้เพื่อน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเราไปร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะ
1: วัดพระบาทห้วยสาหน้าอนุโมทนาเป็นยิ่งการปฏิบัติธรรมเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองจารย์มหาสายันนอกจากประสานเกี่ยวกับกฐินแล้วท่านก็ยังช่วยหาทุนด้านการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรที่ไปเรียนบาลีด้วยหน้าอนุโมทนาเป็นยิ่ง
2: ชีวิตของเรามีอะไรที่มากกว่าอยู่ในสวน
3: ในชีวิตเราเนี่ยทำอย่างไรจะให้ถวายได้เยอะที่สุดการถวายกฐินมีอานิสงส์มากมายพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว
4: ้กฐิน 30,000 วัดเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่เกิดมาเนาะก็ไม่เคยมีใครทำได้มีแต่หลวงพ่อเนาะหลวงพ่อธรรมชโย

ชื่อต่อนันท์เชื้อน้อยนะครับผมชื่อเล่นชื่อตูนเป็นตัวแทนของวัดพรหมยานครับหรือว่าที่ทางบ้านเขารู้จักกันคือหมู่บ้านห้วยเอียนครับผมปกติผมอยู่แต่ในสวนก็อยากมาปฏิบัติธรรมทำจิตใจให้นิ่งหรือสงบครับผมพบเจอกับเพื่อนๆที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาดีครับจะทำให้เราที่เป็นแนวทางเดียวกันชอบมากครับผมบรรยากาศนี้พูดง่ายๆเหมือนสวรรค์บนดินนะครับมีทั้งต้นไม้ใหญ่มีความร่มรื่นชุ่มชื่นเย็นสบายกฐินครั้งหนึ่งมี 30,000 วัดเป็นประโยชน์มากครับผมเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่นำเข้าวัดนี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยในวัดมากทั้งค่าน้ำค่าไฟบูรณะสถานที่ห้องน้ำสถานที่ปฏิบัติธรรมช่วยทางวัดต่างจังหวัดที่ขาดแคลนขอบพระคุณ

นายอธิการทิพตานะครับเป็นสาธุชนชาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับการเข้าอบรมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากต่อตัวกระผมเองแล้วก็ศรัทธาสาธุชนที่เข้าร่วมตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังนะครับในเรื่องของพระพุทธศาสนาการถวายกฐินมีอานิสงส์มากมายสำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นการถวายที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้เพราะฉะนั้นจึงเกิดอานิสงส์มากมายสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญร่วมกุศลนะครับในชีวิตหนึ่งนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมทำบุญกฐิน 30,000 วัดเราถือว่าเป็นกองเสบียงสนับสนุนกองทัพธรรมให้เดินหน้าต่อไปของผมเนี่ยจะทอดที่อำเภอเวียงแก่นมีทั้งหมดอยู่8วัดแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาที่เชียงของเป็นบุญนะมนุษย์เราเนี่ยสิ้นชีวิตไปแล้วก็มันไม่มีอะไรติดตัวไปภาคภูมิใจมากเลยนะครับหาโอกาสแบบนี้ยากมากขอบคุณทางวัดพระธรรมกายนะครับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ศิษยานุสิทธิ์ทุกท่านที่ร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดทอดกฐิน 30,000 วัดนะฮะโดยเฉพาะขอกราบอนุโมทนาและขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่ท่านได้ทรงมีดำรินะครับในการที่จะพาพวกกระผมนะครับรวมถึงสาธุชนทุกท่านนะให้พ้นทุกข์ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนทุกท่านตั้งใจนะครับในการที่จะประกอบความดีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดไปนะครับ

มาถึงจุดนี้ได้รับความรู้การจัดกฐินที่จะไปทอดตามวัดเริ่มตั้งแต่การจัดริ้วขบวนการจัดสถานที่แล้วก็การถ่ายภาพแล้วก็พิธีกรพิธีกรรมการที่เรามาลุกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บารมีที่ท่านได้ทำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้อยู่คู่ศาสนาพุทธของประเทศไทยตลอดไปและมีโครงการดีๆให้กับชาวพุทธได้ปฏิบัติข้าพเจ้าก็ขอตั้งปฏิภาณเนาะจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของหลวงพ่อจะนำบุญกุศลที่หลวงพ่อได้ทำไว้ก็จะกระจายให้คนอื่นได้ทำ

ในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569อบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์2570ซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกข่าวสารงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.tmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้ใจเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวลีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับ
0: ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคงจำได้เมื่อวันสมาธิโลกปีพุทธศักราช2569เราได้รับฟังสุนทรพจน์จากผู้แทนของประเรียนธรรม9ประโยคปีพุทธศักราช2569ต้องบอกว่าไพเราะจับใจแล้วก็ปลื้มปิติกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นนาคหลวงแล้วก็เป็นผู้ที่

0: ได้โอกาสตั้งแต่เยาว์วัยนะครับได้เรียนธรรม9ประโยคนะครับแล้วก็เป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยก็มาอยู่ในรายการแล้วนะครับท่านจะมาเล่าประสบการณ์และสิ่งที่ประทับใจในการสร้างบารมีนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับพบกับพระมหาเจษฎาธรรมเมธีปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569นมัสการครับ
1: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ครับเจริญพร
1: ก่อนอื่นกราบขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้เล่าถึงภูมิลำเนาของพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าค่ะ
2: ครับก็หลวงพี่ชื่อพระมหาเจษฎาธรรมเมธีก็เป็นคนภูมิลำเนาคือจังหวัดร้อยเอ็ด
1: เจ้าค่ะ
2: ครับอำเภอสุวรรณภูมิเดิมทีพ่อแม่ครอบครัวเงี้ยก็เข้าวัดอยู่แถวบ้านอยู่แล้วทำบุญเป็นปกติ
0: ครับ
2: ครับวันพระหรืออะไรเงี้ยก็จะพาไปทำบุญที่วัดไปแล้วก็ด้วยเราเป็นเด็กเนาะแล้วก็ไปเล่นส่วนบ้างพอถึงเวลาเขาทำกิจกรรมกันเสร็จเราก็ไปช่วยพระอาจารย์ถูวัดกวาดศาลากวาดลานวัด
0: ครับ
2: ครับคอยอุปถัมภ์ดูแลพระประมาณนี้
0: แล้วก็แบบไปทุกวันหรือว่าไปเป็นช่วงจังหวะวันพระวันอะไรงี้ไหมครับ
2: ใช่ก็ไปบ่อยๆครับ
0: ไปบ่อยๆ
2: อาจจะไม่ได้ทุกวันก็ไปบ่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะวันพระวันที่มีกิจกรรม
0: แล้วตอนนั้นมีสัญญาอะไรยังครับว่าเหมือนกับโตไปอยากจะบวชอยากจะเป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาแบบนี้อะไรเงี้ย
2: ก็คุ้นเคยกับพระคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนา
0: ครับ
2: แล้วก็มีประเพณีของเป็นคนอีสานเนาะก็จะมีประเพณีประจำพื้นถิ่นพื้นที่ท้องถิ่นก็จะมีบุญมีงานอะไรเงี้ยปกติก็เลยค่อนข้างคุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ในสายตาตลอดตั้งแต่เด็กครับผม
0: แล้วยังไงถึงได้ไปบวชหรือว่ามาบวชเป็นสัมมาณีได้ครับ
2: ก็ในช่วงที่เรียนจบป.3
0: ครับ
2: ก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงเขาไปบวชอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้าน
0: ครับ
2: แม่เราก็ไปเห็นว่าเออนี่เพื่อนเราบวชแล้วนะเราไม่บวชบ้างเหรออะไรอย่างนี
0: ้
2: แล้วก็เลยโอเคได้บวชก็บวชก็เลยไปบวชอยู่นั้นก็ไปใหม่ๆก็ยังสวดมนต์ไม่ได้พระอาจารย์ก็ให้สวดมนต์สวดบทแรกคือยะถา
0: ให้พรเลย
2: ให้พรให้ท่องบทให้พรก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ฉันครับก็ท่องบทยะถาเนี่ยเป็นบทแรกเราก็ไม่เคยต้องท่องหนังสือมาก่อนก
0: ็
2: คือแค่เรียนแค่อะไรปกติพอถึงเวลาท่านให้ท่องท่านก็บอกว่าไปท่องมานะบทยะถาไปให้พรโยมผมก็ลองไปท่องดูอ่านๆว่าเอ๊ะทำไมมันจับไม่ได้ทีพระอาจารย์ก็บอกว่าท่องไปเถอะท่องไปเรื่อยๆท่องไปท่องไปมันก็เริ่มง่วงอาจารย์บอกนี่ดีแล้วท่องไปจนมันหลับแล้วเดี๋ยวตื่นขึ้นมาจำได้แน่นอน
0: จำได้เลย
2: เราก็ท่องไปอย่างที่อาจารย์ว่านะท่องไปแล้วก็หลับพอตื่นขึ้นมาเอ้ยมันจำได
0: ้
2: มันก็จำได้จริงพอวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์นั่นก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้บอกญาติโยมที่มาทำบุญเดี๋ยววันนี้สามเณรจะนำให้พรโอ้โหทุกคนมองมาเต็มเลยทั้งศาลาจับจ้องมาที่เราคนเดียว
0: ครับ
2: โอ้โหตอนนั้นตื่นเต้นเลย
0: พระกี่รูปครับตอนนั้น
2: พระภิกษุที่อยู่ในวัดประมาณสัก7-8รูป
0: อ๋อ
2: ครับผม
0: แล้วมีสามเณรก็มีพระอาจารย์องค์เดียว
2: มีผมแล้วก็เพื่อนอีกรูปหนึ่งที่ก็บวช
0: ไม่ได้บวชเป็นโครงการอะไรก็บวชเหมือนกับวัดทั่วไป
2: ใช่เป็นช่วงปิดเทอมไปบวชภาคฤดูร้อนครับผม
0: แล้วเป็นไงฮะวันที่ให้พร
2: โอ้โหนั้นก็เสียงแจ๋วเลยอ่ะแต่ว่าก็รอดมาได
0: ้
2: ก็ถือว่าเราจำมาแล้วก็ท่องได้จำได้ครับผมพอให้พรก็ฉันเสร็จก็ทำกิจกรรมแล้วก็ตกเย็นก็ช่วยกันกวาดลานวัดพระภิกษุทุกรูปในวัดก็จะช่วยกันก็ออกมาช่วยกันทำหน้าที่ไม่ต้องมีใครมาแบ่งบุญก็ต่างคนก็ต่างจับไม้กวาดไปตรงนั้นใครกวาดตรงไหนก็ไปตรงนั้นพอกวาดเสร็จก็เข็นรถเข็นแล้วก็ชอบรถเข็นละไปจับรถเข็นมาแล้วก็เข็นรถตักใบไม้ไปกองรวมอย่างเงี้ยก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ในสวดมนต์นั่งสมาธิ
0: แล้วมีนั่งสมาธิด้วยวัดแถวบ้าน
2: ใช่ครับก็หลังจากทำวัดเสร็จก็จะนั่งสมาธิเช้ามาก็ทำวัดสวดมนต์ก็ไปมีตบาทกลับมาก็จิตวัดก็วนๆประมาณนี
0: ้ก็เหมือนกับที่วัดเราเลย
2: ใช่ครับคล้ายๆกัน
0: ครับแล้วเส้นทางที่ไปบวชเป็นสามเณรธรรมทายาทของศูนย์นี่เป็นยังไงครับ
2: ก็พอบวชปีแรก
0: ครับ
2: จบรู้สึกว่ามีความผูกพันกับการได้

0: เรามาบวช
1: บวชทุกปีไหมฮะจากป.3
0: ก็ตั้งแต่ป.3พอจบป.3เสร็จก
1: ็ป.4ป.5ป.6นี
0: ่ก็บวชทุกปีเลย
1: ทุกปีเลย
0: ใช่ครับจนกระทั่งจบป.6
1: ที่วัดเดิม
0: ก็ย้ายปีที่2ก็ย้ายไปอีกวัดหนึ่งไกลจากบ้านไปนิดนึง
1: ทำไมอ่ะ
0: ตอนนั้นพระอาจารย์บอกว่าแม่บอกว่าเนี่ยเป็นวัดป่านะ
1: เ
0: ดิมทีตอนนั้นยังไม่ใช่วัดจะเป็นที่พักสงฆ์ซึ่งสร้างใหม
1: ่
0: ครับแล้วก็แม่ก็บอกให้ลองไปอยู่ดูแต่ตรงนั้นฉันมือเดียวนะผมก็เลยได้ไปลองดู
1: ป.4เองเนี่ยฮะ
0: ใช่ครับจบป.4มา
1: แสดงว่าโยมแม่นี่ท่านก็แบบแสวงหาสนับสนุน
0: สนับสนุนเต็มที่ครับ
2: แล้วพระอาจารย์ก็ไม่ปฏิเสธด้วย
0: ไม่ปฏิเสธเลยครับ
1: ครับไกลไปอีกหน่อย
0: ไกลไปอีกนิดนึงก็ไปอยู่พอจบปีนั้น
1: ครับ
0: ปีต่อมาไปบวชที่วัดที่ไกลออกไปอีกแต่เป็นโครงการของวัดพระธรรมกายไปใช้พื้นที่ของวัดในท้องถิ่นในพื้นที
1: ่ซึ่งโยมแม่ทราบไหมครับ
0: โยมแม่ก็ชวนให้ไป
1: เพราะโยมแม่มาวัดพระธรรมกายอยู่แล้ว
0: ยังไม่ได้เข้าวัด
1: ยังไม่เข้าวัด
0: ก็มีโครงการพระอาจารย์ท่านก็ไปชวนบวชตามหมู่บ้านแล้วก็ไปขอใช้พื้นที่ของวัดแล้วก็เพื่อจัดโครงการบวชเป็นภาคฤดูร้อนก
1: ็
0: คือรวมกันหลายๆคนสามเณรชวนเยาวชนอย่างเงี้ยมาบวชแล้วก็จัดโครงการก็พอไปบวชตอนนั้นเนี่ยได้นั่งสมาธิเยอะสวดมนต์เยอะได้รับบุญแล้วก็ได้ฝึกตัวเองอ่ะตามแนวของวัดพระธรรมกายก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีแล้วก็ดีตรงที่ว่ามีเพื่อนเยอะก็เลยติดใจว่าตรงนี้รู้สึกว่าจะเข้าท่
1: า
0: ปีต่อมาจบป.6พระอาจารย์ท่านย้ายไปอีกที่หนึ่งห่างออกไปอีกไกลมากเลยคราวนี้ก็บอกโยมแม่ไปปีนี้จะไปก็ตามไปอยู่ก็ไปบวชกับพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์เนี่ยพอบวชไปได้สักพักหนึ่งท่านก็ชวนให้ไปบวชอยู่ที่วัดพระธรรมกายไห
1: ม
0: ที่นั่นดูแลอย่างดีนะพ่อแม่ยังต้องออกไปทำงานแต่ที่วัดเนี่ยพระพี่เลี้ยงดูแลอย่างดี24ชั่วโมง
1: โอ้
0: ก็ผมก็โอเคได้ก็ไม่ได้ขัดก็พอผมตอบตกลงโยมพ่อโยมแม่ก็อนุโมทนา
1: สาธุ
2: สาธุเจ้าค่ะ
0: แล้วก็พอวันที่22เมษา
1: ครับ
0: ก็ได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัด
1: ครับ
0: พระอาจารย์นั่นก็จูงมือไปถือย่ามใบหนึ่ง
1: โยมพ่อโยมแม่มาด้วยไหมฮะ
0: ก็วันนั้นโยมพ่อไม่มาโยมแม่ก็ไม่มา
1: อ๋อครับ
0: ก็ไปสมัครบวชที่วิหารคด
1: ตอนนั้นบวชยังครับ
0: ตอนนั้นเป็นเนรบวชภาคฤดูร้อน
1: ภาคฤดูร้อน
0: ใช่
1: แต่ก็มาสมัครมาสมัครเข้าโครงการเนี่ยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเป็นสามเณรใหม่ของวัดพระธรรมกาย
1: ครับ
0: ก็ไปสมัครบวชที่วิหารคด21
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็อยู่ตรงนั้นก็พอบวชสมัครเสร็จปุ๊บพระอาจารย์ท่านก็กลับแล้วก็อยู่ต่อก็อยู่จนถึงวันนี
1: ้ก็คือท่านก็ปล่อยเลย
0: ครับก็ปล่อยวันที่นั่นเจอใช่ครับ
1: โอ้
0: โยมพ่อโยมแม่ก็ช่วงแรกๆปีแรกก็ไม่มาเลย
1: แต่ก็ไม่ต้องบวชใหม่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือบวชตั้งแต่วันมาเป็นสามเณรตอนนั้นก็อยู่มาตลอดเลย
0: ก็อยู่มา
1: เรื่อยมาเลย
0: บวชเป็นพระเลยครับ

0: การบวชโยมแม่ให้บวชก็บวชหรือพระอาจารย์พอมาบวชแล้วรู้สึกประทับใจอะไรอย่างไรจึงบวชทุกๆครั้งทุกๆปีเลยเจ้าค่ะ
1: ก็โยมแม่ปีแรกก็มาขอให้บวชเพราะว่าเห็นเพื่อนบวช
0: ค่ะ
1: ผมก็ตกลงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากก
0: ็
1: โยมแม่บอกขอให้บวชก็บวชแล้วก็ปีที่สองก็มันคุ้นแล้วก
0: ็
1: คุ้นกับการบวชสามเณรพอปิดเทอมมันไม่ได้ทำอะไรก็ไปบวชซะดีกว่า
0: คือมีเพื่อนด้วย
1: มีเพื่อนด้วยมีเพื่อนบวช ด้วยโดยเฉพาะปีที่สามไปเจอของวัดพระธรรมกายโครงการก็สนุกเพราะมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะแยะเลยแล้วก็เลยติดใจปีต่อมาก็มาบวชจบป.6พระอาจารย์ก็ชวนมาบวชที่วัด
2: กระบวนการหรือว่าขั้นตอนตั้งแต่มาเป็นสามเณรใหม่วัดพระธรรมกายเห็นว่าเริ่มต้นก็ต้องท่องไวยากรณ์ของพระอาจารย์เริ่มตอนไหน
1: ก็มาเริ่มท่องไวยากรณ์ตั้งแต่ปีแรกหลังจากที่สอบนักธรรมตรีเสร็จ
2: ครับ
1: ก็คือช่วงแรกก่อนที่จะท่องไวยากรณ์ก็จะมีท่องนวโกวาทเรียนนักธรรมตรีพอสอบนักธรรมตรีเสร็จก็เริ่มท่องไวยากรณ์ครับช่วงนั้นปี59พอดี
2: คือถ้าจะเรียนบาลีได้ต้องเรียนนักธรรมมาก่อน
1: ใช่ครับ
2: ตรีก็ได้ถึงหรือต้องเอกถึง
1: อย่างน้อยก็นักธรรมตรีครับ
2: นักธรรมตรีก็สามารถเรียนบาลีได้แล้ว
1: ครับผม
2: แล้วก็สามารถสอบได้ด้วย
1: ครับ
2: ของพระอาจารย์พอเข้ามาก็กี่เดือนนะครับที่ได้ไวยากรณ
1: ์ก็รวมเวลาท่องในประมาณ4เดือน
2: 4เดือนโห
1: ก็ใช้เวลามากพอสมควร

0: ก็อาศัยว่าเราก็ท่องๆให้เห็นบ่อยๆจ
1: ครับ
0: ำบ่อยๆแล้วก็ได้เองก็เป็นกำลังใจเผื่อใครที่กำลังท่องไวยากรณ์ครับ
1: แล้วต้องไปตามเสาไฟต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับนอนก่อน
2: เทคนิค
1: ตื่นที่หลังอะไรเงี้ย
0: โอ้ช่วงนั้นนี่กลางคืนนี่ตรงไหนมีไฟตอนนั้นมีเนนต
1: ้
0: องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าในกุฏิปิดไฟ
2: ครับ
0: ข้างนอกตามสายไฟฟ้านี่ต้องมีเนนประจำเกาะไปคนละเสาคนละเสาประมาณนี้คือ
1: ก็เป็นบรรยากาศเลย
0: เป็นบรรยากาศให้กันและกัน
1: ไม่ต้องกลัวอะไรใดๆเพราะมีสามเณรไปอยู่แล้ว
0: มีเณรประจำสองไฟฟ้าแน่นอน
1: ครับแล้วก็ดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายเป็นไงฮะ
0: ก็ผมพอหลังจากที่ทรงไวยากรณ์ได้พระอาจารย์ก็บรรจุชื่อเข้าไปให้ไปต่อแถวรับดวงแก้วช่วงนั้นก็ซ้อมกันพอดีผมก็ไปต่อท้าย
1: ครับ
0: ไปรับกับหลวงพ่อทัตตาชีโว
1: ครับ
0: ครับผมก็เป็นดวงแก้วเกียรติยศที่ได้มาด้วยเกียรติศักดิ์ของผู้ชายก
1: ็
0: คือต้องอาศัยว่าต้องมีความเพียรต้องท่องไวยากรณ์ต้องแสดงถึงความภาคเพียรไม่ย่อท้อเพราะว่า

0: สอบผ่านมาทุกปี
1: ก็พอท่องไวยากรณ์ไปด้วยแล้วก็พอท่องได้เล่มแรก2เล่มประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: เล่ม1เล่ม2ก็เริ่มเรียนไวยากรณ
0: ์ครับ
1: แล้วเริ่มเรียนกับอาจารย์ก็เรียนมาเรื่อยๆจริงๆภาษาบาลีนี่ก็คือทุกคนที่เป็นคนไทยเนาะ
0: ครับ
1: คนไทยหรือชาวพุทธเนี่ยก็ยังมีใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยแต่ก็พอมาเริ่มเรียนจริงๆอ่ะเพื่อจะให้เข้าใจภาษามันก็ถือว่าเป็นของใหม
0: ่ครับ
1: ก็ต้องเริ่มเรียนกันใหม่ก็อาศัยว่าท่องเอาต
0: ้
1: องอาศัยความคุ้นเคยท่องบ่อยๆจำบ่อย
0: ๆครับ
1: อาศัยอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนก็ถึงเข้าใจจริงๆนะผมรู้สึกว่าประโยคสองนี่ถือว่ายากมากนะสำหรับผมเอง
2: ค่ะ
1: สำหรับของพี
2: ่ผ่านฉลุยไหมคะ
0: ผ่านมาได้ยังไง
1: ก็
0: มีเทคนิคมีอะไรจะแนะนำรุ่นน้องๆหรือว่าผู้ที่จะเริ่มเรียนไหมครับ
1: ครับถ้าเป็นนักเรียนใหม่ต้องใส่ใจไวยากรณ์แล้วก็วิธีการใช้ไวยากรณ์หลักการแปล
0: ครับ
1: ถ้าดำเนินประโยคเดินประโยคแปลเองได้เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสผ่านแล
0: ้
1: วแล้วก็อาศัยว่าอ่านหนังสือให้ครบจบทั้งเล่ม
0: ครับ
1: ครับผมอ่านได้หลายแล้วหลายรอบยิ่งดี
0: เขาเขามีสูตรเป็นกี่รอบนะครับที่หลวงพ่อให้เนี่ย
1: ก็5 3 2 5 3 2
0: ห้า
1: คืออ่านเล่น
0: อ่านเล่น
1: ไปก่อน
0: คืออ่านให้ครบ
1: ใช่ครับ
0: อ่านไปรอบนึงอ่านไม่ต้องจดไม่ต้องจำ
1: ใช่ครับอ่านเล่น
0: ผ่านตาไป
1: ใช่ครับ
0: ห้ารอบ
1: คุ้นๆก่อน
0: ให้คุ้น
1: ๆแล้วพออ่านมาจริงๆนี่คือ3รอบ
0: อ๋ออ่านจริงๆนี่คือต้องเข้าใจแล้ว
1: ครับต้องอ่านเอาเก็บรายละเอียดนี่3รอบ
0: ครับ
1: แล้วก็อีก2รอบเอาไว้ทบทวน
0: โอ้โหนี่คือทั้งปีใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: 532
1: นี่คือเบื้องต้น
0: โอ้
1: พอบางรูปพระอาจารย์บางรูปนี่บูชาธรรมหลวงพ่ออะไรเงี้ยหลวงพ่ออายุ80ปีสมมติหลวงพ่อ80
0: ครับ
1: ก็บูชาธรรมหลวงพ่อ80รอบ
0: โอ้
1: มันตัวอย่าง
0: เยอะขนาดนั้น
1: ใช่ครับก็คือดูกันทั้งวันทั้งคืน
0: แล้วเก่งกับไม่เก่งนี่พระอาจารย์แนะนำแบบไหนฮะที่เขาเก่งข้อสอบกันกับไม่เก่งเนี่ย
1: ถ้าอ่านจบหลายๆรอบคือถ้าเปิดตรงไหนแล้วแปลได้อะไม่ต้องเก่งหรอกครับได้แน่นอน
0: โอ้
1: แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ชัวร์ก็ต้องอาศัยว่าตรงนี้หน้าออก
0: หน้าออก
1: ก็ดูยึดเน้นไปนิดนึง
0: มีสัญญาณไหมครับจากพระอาจารย์ที่ติว
1: ไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีเลยครับ
1: ตรงไหนจะออกได้หมด
0: โอ้

0: ข้ามมาข้าสอบข้าจะชนะ
1: นี
2: เ
0: ่ก็นึกในใจแล้วก็เปิดข้อสอบออกมาโอ้ตรง
2: ตรงตรงที่เราคิดว่าทำได้แน่ๆ
0: ได
2: ้
0: พอทำได้ก็ลุยทำเลยแล้วก็อย่าประมาทว่าเออนี่มันตรงแล้วก็เขียนไม่ดูรายละเอียดให้ดีก็มีโอกาส
2: ลายมือสำคัญไหมครับเห็นบอกต้องคัดด้วยถ้าเขียนลายมืออ่านไม่ออกอาจารย์พระอาจารย์ที่ตรวจท่านก็จะไม่เมตตา
0: ใช่
2: เป็นอย่างนั้นไหมครับ
0: โหลูกผู้ชายนี่ลายมือต้องสวย
2: โอ้
0: โดยเฉพาะลูกผู้ชายที่บวชเป็นพระมหาปริญญาต้องลายมือสวย
2: โอ้ครับ
0: ฉะนั้นเรื่องลายมือต้องได
2: ้ต้องคัดไปก่อน
0: ต้อง
2: ฝึกคัดไปก่อน
0: ใช่ครับ
2: ได้ประโยค3เรียกว่าเป็นมหาตั้งแต่เยาว์วัยเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
2: ปีเรียกว่าประมาณ13 14เองพระอาจารย์ก็ได้เป็นพระมหาละ
0: ใช่คร
2: ับ แต่ยังเป็นไม่ได้เป็นพระแค่เป็นมหาสามเณรมหา
0: ใช่ต้องบอกว่าเป็นสามเณรปริยัติ
2: สามเณรปริยัติโอ้แล้วไปรับพัดที่ไหนครับตอนจำได้ไหมครับประโยค3
0: วัด
2: อยุธยาหรือว่านครปฐมครับจะรับ2ที่ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับวัดอะไร
2: วัดไร่ขิง
0: ไม่ใช่ครับ
2: หรือไม่เป็นไร
0: okay.
2: แต่ก็รับมาตอนนั้นยืมพ่อยืมแม่ไปไหมครับไปมุทิตา
0: ไม่ได้ไปด้วยครับ
2: ไม่ได้ไปใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
2: ับ แล้วตอนป .6 อะครับท่านไปไหม
0: ตอนป .6 ก็ไปด้วย
2: โอ้
0: ก็ไปแปด
2: รุ่นพระอาจารย์นี้ได้เข้าไปในพระบรมมหาราชวังไหมครับยืมพ่อยืมแม
0: ่ก็ไปอยู่ข้าง
2: ว
0: ั
2: ดมหาธาตุ
0: ใช่ครับก็ไปคอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ออกมาก
2: ็ถ่ายรูป
0: ฉลองกัน
2: ปลื้มยังไงบ้างครับท่าน
0: ปลื้มเลยเหงื่อไหลเลย
1: เพราะว่าท่านสนับสนุนพระอาจารย์ตั้งแต่ยังเยาว์วัยด้วยนะคะในการ
0: ใช่ก็คอยดูแลมาตลอด
2: ดูใบหน้าโยมแม่คงจะปลื้มสุดๆเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ชวนให้บวชเลย
1: ไม่ปฏิเสธสักครั้งเลย
2: ก็จนแบบบวชเรียนมาก็แบบไม่ผิดหวังสำหรับโยมแม่นะครับคว้าเอาประโยค6มาให้ชื่นชมแล้วแถมยังได้รับจากพระเจ้าอยู่หัวด้วย
0: ใช่ครับ
2: เป็นไงสำหรับพระอาจารย์เองจริงๆรับพระราชทานปริญญาบัตรหรือว่ารับพัดจากในหลวงเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
2: เราก็ปลื้มปิติแล้วก็ตื่นเต้นพระอาจารย์เป็นอย่างนั้นไหมครับ
0: โอ้ต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ภาคภูมิใจ
2: ครับ
0: เพราะว่าโอ้มันจะมีสักกี่คนที่ได้ไปยืนตรงนั้น
2: ครับ
0: แล้วก็มองดูย้อนกลับมามองดูที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ต้องปรับลดความเพียรอย่างหนักต้องอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนใช้เวลาคุกคลีอยู่กับการเรียนบาลีผ่านมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าเป็นผลผลิตออกดอกออกผลเป็นผลผลิตของพระบาลีของความเพียรที่เราตั้งใจทำมาตั้งแต่แรกรู้สึกภูมิใจหายเหนื่อยหายเหนื่อยในปีนี้ไปลุยกับปีหน้าน
1: ี่นะคะกำลังจะถามต่อหรือว่ายังไม่จบมี7มี8มี9อย่างเงี้ยพระอาจารย์พอจบ6แล้วเนี่ยก็นับว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของพระอาจารย์แล้วด้วยอย่างหนึ่งที่ได้เข้าว
2: ัง
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แต่7 8 9ต่อไปพระอาจารย์มีการวางแผนยังไงบ้างเจ้าคะในเรื่องของการเรียนและจะคว้าชัยปริญญาทํา9ประโยคให้สำเร็จอย่างเงี้ยเจ้าคะ
0: ก็พอหลังจากที่ได้ประโยค6มันก็เกินครึ่งทางแล้วล่ะ
2: ครับ
0: พอต่อจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อจะเอาประโยค9ให้ได
2: ้
0: เพราะว่าเราไม่ได้มากันเล่น
1: ๆ
0: มากันก็ถ้าเรียนก็ต้องเรียนให้สุดเรียนก็ต้องจบจบประโยค9ฉะนั้นก็จะเป็นหยุดกลางทางก็ต้องลุยต่อก็ต้องทบทวนไวยากรณ์เพราะไวยากรณ์ใช้ในต้นจนถึงประโยค9ก็ต้องทบทวนไวยากรณ
1: ์มีไปติวที่ไหนเป็นพิเศษนะเจ้าคะ
0: ก็ถ้าไปติวเนี่ยช่วงประโยค6ไปติวที่ชาเชิงเทรา
2: โอ้
0: ครับผมก็ไปติวแล้วก็อ่านหนังสือเข้มข้นเป็นพิเศษพระอาจารย์ก็ช่วยออกปัญหาให้เขียนออกข้อสอบให้เขียนแล้วก็มาเฉลยกันก็ทำอย่างนี้วนๆไป
2: แต่ปท9ขององค์อื่นก็เข้าใจได้ว่ายากแล้วก็ต้องมุ่งมั่นเรียกว่าให้ไขว่คว้าออกมาให้ได้แต่ของพระอาจารย์เนี่ยเป็นความหวังหมู่บ้านเป็นความหวังของวัดเป็นความหวังของหมู่คณะเพราะว่าจะต้องคว้านาคหลวงมาด้วยเพราะตอนนั้นนี่จะเป็นสามเณรที่ได้สามเณรปริญญาใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
2: ับ แล้วก็มีโอกาสที่จะได้นาคหลวงเนี่ยพระอาจารย์เองกดดันหรือว่าเป็นแรงผลักดัน
0: ต้องบอกว่าทั้งคู่เลยคือทั้งเป็นความกดดันแล้วก็เป็นแรงผลักดัน
2: ครับ
0: เป็นกำลังใจ
2: เป็นกำลังใจ
0: เป็นกำลังใจที่แล้วก็เป็น

0: ได้ได้ยาวมาเลยก็เรียกว่าชิวๆมาตั้งแต่ประโยค5 6 7 8ซึ่งที่หลายๆพระอาจารย์หลายๆรูปท่านก็มีพลาดตรงนี้บ้างเนี่ยหลวงพระอาจารย์ก็ไม่พลาดเลยมีเทคนิคอะไรมั้ยครับ
1: ก็คือต้องเห็นภาพตัวเองก่อนว่า
0: ครับ
1: ปีนี้เราเรียนสมมติเรียนประโยค6ปีนี้เราต้องได้ประโยค6
0: ค่ะ
1: ต้องมีภาพในใจแล้วเราก็มาดูหนังสือที่เราต้องเรียนน่ะเพื่อจะสอบให้ผ่านคือเล่มไหน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูเล่มนั้นดูให้มีความรู้สึกว่าถ้าออกตรงไหนมาเนี่ยต้องทำได้ทุกที
2: ่
1: ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยถือว่าชัยชนะได้ครึ่งหนึ่งแหละ
2: อาจารย์ต้องดูหนังสือหนักมากนะคะ
0: มีไหมครับที่เจอข้อสอบว่าโอ้เรา
2: ฉลุย
0: จะได้ไหมอะไรเงี้ย
2: หรือว่า
0: หรือมีแบบหวั่นๆไหมครั้งปีนี้อะไรเงี้ยครับ
1: ก็ถ้าสำหรับปีที่มั่นใจจริงๆคือประโยค5
0: ประโยค5
1: เราเรียนมาทั้งปีพระอาจารย์ทั้งกระสอบ
0: เราเขาเพิ่งพลาดไปแล้วก็มีรู้สึกมีบาดแผลเล็กน้อย
1: ใช่ครับก็เป็นกำลังใจ
0: กำลังใจ
1: ครับผมก็อาจารย์ท่านก็สอนหลักการมาวิธีการดูประโยควิธีสังเกตหนังสืออะไรเงี้ยก็จะรูปแบบคล้ายๆเดิมเนื้อหาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยศัพท์ที่ยากๆก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ก็อาศัยหลักการเดิมๆแล้วก็แค่จับหลักการได
0: ้
1: เราก็แปลหนังสือได้เกือบทั้งเล่มแล้วก็แค่ไปดูศัพท์ที่มันแปลกๆที่พิเศษเฉพาะเรื่อง
0: โอ้โหแปลได้ทั้งเล่มนี่สุดยอดครับ
2: ค
0: ่ะเอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็บอกว่าเราหยุดไปที่ประโยค9และช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันนะครับในเรื่องของการเฉลิมฉลองและที่สำคัญนะครับพระอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้แทนของประโยค9ที่ได้พูดสันพระพจน์ระดับโลกนะครับต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีสาธุชนมามากมายทีเดียวนะครับมาร่วมมุทิตาพระอาจารย์แล้วก็มาร่วมในงานวันสมาธิโลกในโอกาสที่พระอาจารย์ได้เป็นผู้แทนมีการเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็การไปมุทิตาตามที่ต่างๆหรือว่าการคว้าธงชัยตรงนี้มาเนี่ยนะครับมีความปลื้มปิติอย่างไรและที่สำคัญพระอาจารย์เนี่ยได้บวชที่บวชวัดพระธรรมกายด้วยนะครับในโอกาสที่ได้เป็นพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับช่วงนี
2: ้พักกันสักครู่

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ครับเราได้รับความเมตตาจากพระมหาเจษฎาธรรมเมธีเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569ครับนมัสการ
0: ครับนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะ
2: เจริญพรครับ
0: เมื่อเบรกที่แล้วเราได้พูดถึงปริยธรรม9ประโยคนะคะที่พระอาจารย์ตั้งใจสุดชีวิตเลยนะคะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศในวันนั้นวันที่ประกาศต้องบอกว่าก่อนวันประกาศค่ะวันที่ทำข้อสอบพระอาจารย์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เจ้าคะ
2: ต้องบอกว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้สักประมาณ 80%
0: โอ้เพราะฉะนั้นก็มั่นใจ
2: ค่อนข้างมั่นใจ
0: ทำได้แทบจะทุกข้อเลยเหรอเจ้าคะ
2: ถ้าประเมินด้วยตนเองคือทำได
0: ้
1: ก็แปลได้ทั้งเล่มแล้วอะรู้สึกว่าอย่างไรก็ออกมาเนี่ยก็แค่ให้ไม่พลาดหรือว่าไม่หลงลืมเท่านั้นเอง
2: ใช่ครับ
0: และวันประกาศแล้วเจ้าคะตื่นเต้นไหมเจ้าคะตอนนั้นทำอะไรอยู่เจ้าคะ
2: ตอนนั้นคือนัดหมายกันมาเพื่อจะฟังประกาศผลเลย
1: กับค่ะกับใครฮะ
2: กับเพื่อนๆที่สอบประโยค9ประโยค8
1: ก็คือฟัง
2: มานั่งรวมกัน
0: ที่วัดพระธรรมกายเนี่ย
2: ใช่ครับผม
0: ค่ะตอนประกาศ
2: ถ่ายทอดสด
0: ค่ะ
1: ครับ
2: ก็มานั่งรวมกันแล้วก็ฟังประกาศก็เริ่มประกาศจากวัดที่อยู่ในกรุงเทพก่อน
1: คร
2: ับ ก็ไล่เรื่องออกมาก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าเขาประกาศตั้งแต่ประโยค7ก่อนประโยค7ประโยค8
1: แล้วก็จะมีที่มาฟังกันด้วยนี่ผ่านหมดไหมครับ
2: ที่มาฟังด้วยกัน
1: ที่รวบรวมกันมาเป็นแก๊งเนี่ยครับ
2: ก็มีทั้งผ่านแล้วก็เกือบผ่าน
1: โอ้แต่ส่วนใหญ่ก็ผ่าน
2: แต่ส่วนใหญ่ก็ผ่าน

0: ครับ
1: ก็ดีใจกันนะครับ
2: แล้วว่าถึงพระอาจารย์
0: พอเนื่องจากว่าเป็นสามเณรก็จะประกาศเรียงจากพระก่อนพระเรียงพรรษาพรรษาสูงกว่าก็ประกาศชื่อขึ้นก่อน
1: โอ
0: ้หลวงพี่เป็นสามเณรตอนนั้น
2: ครับ
0: ก็จะต้องประกาศคนสุดท้ายหรือช่วงทั้งหลัง
2: ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ
0: ่ตื่นเต้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าประกาศชื่อหลวงพี่ที่เป็นพระหมดแล้วแล้วเปลี่ยนไปเป็นพระเนี่ย
1: ก็
0: คืออดแต่ถ้าเกิดว่ามีชื่อเราก็ถือว่าผ่านตอนนั้นก็รู้สึกมันตื่นเต้นมันบีบใจ
2: บีบหัวใจ
0: บีบหัวใจ
1: แล้วสามเณรมีกี่รูปครับในรุ่นที่ตอนประกาศ

0: ที่รอฟังผลนี่มีอยู่3รูปด้วยกัน
1: ไม่ใช่แค่วัดของเราใช่ไหมครับ
0: ก็
1: ที่วัดอื่นอย่างเงี้ยฮะหมายถึง
0: ที่มาฟัง
1: ที่ได้ที่ได้เป็นนาคหลวงเนี่ยครับ
0: ถ้าปีนี้ได้29รูป
1: 29รูปคือพระอาจารย์ก็ต้องมานั่งเรียนนั่งลุ้นอีก29ใน1ใน29นี้ด้วยถูกไหม
0: ตอนนั้นยังไม่ทราบเลยว่าจะได้เท่าไหร
1: ่นั่น
0: ก
1: ็
0: คือประกาศออกมาเนี่ยเท่าไหร่ก็เท่านั้น
1: อยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่ครับ
0: ผมหลวงพี่

0: สามเณรนะคือถ้ามีพระต่อจากนี้ก็ไม่ใช่เราแล้ว
1: ก็ไม่ใช่เราแล้ว
2: พอฟังชื่อเราว่าผ่านแล้วอาจารย์ทำยังไงคะ
1: ก
2: ็ตอนนั้น
1: ตอนนั้นพอผ่านเนี่ยเราก็ดีใจแบบพูดตะโกนเสียงดังเลย
0: สำเร็จแล้วชิตังเมแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: ครับก็คือประโยคเก้าแล้วก็คว้าเรียกว่านาคหลวงมาถวายหลวงพ่อและหมู่คณะได้ด้วย
1: ครับผม
0: เพราะความปลื้มปิตินะครับตรงนั้น
1: ปิติน้ำหูน้ำตาไหลเลย
0: โอ้
1: เพราะว่ามันเรียนมาก็เพื่อจะได้ประโยคเก้า
0: ครับ
1: พอวันนี้ได้แล้วโอ้รู้สึกมันโล่งมัน
2: เล่าให้โยมพ่อโยมแม่ฟังไหมคะเจ้าค
1: ่ะใช่ครับก็คือเล่าไปให้โยมแม่ฟังแม่ก็ยินดีด้วย
0: เป็นผู้ชี้นำเข้าสู่วงการตั้งแต่แรก
1: เป็นกัลยาณมิตรคนแรกเลยที่ชวนให้มาบวช
2: เหมือนกับถ้าทางโลกนะคะลูกก็จบด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: คล้ายๆประมาณนั้น
0: เส้นทางก็คือพอได้ประโยคเก้าแล้วก็คือก็ต้องแพลนในเรื่องของการบวช
1: คร
0: ับ อุทิศชีวิต
1: ครับผม
0: ซึ่งในรุ่นของพระอาจารย์เองบวชอุทิศชีวิตกี่รูปครับ
1: ในรุ่นนี้มี9รูป
0: 9รูป
1: ครับผม
0: ซึ่งของพระอาจารย์เองเป็นรูปที่10หรือว่ารูปที่9รูปที่9คือ8รูปต้องบวชที่วัดพระธรรมกายเหมือนกันแต่ว่าบวชวันวิสาขบูชา
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่ว่าบวชอุทิศชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะของพระอาจารย์ฉายาธรรมเมธีไม่มีชโย
1: ก็ต้องบอกว่าม
0: ีต่างกันยังไงครับสำหรับชโยกับธรรมะเมธี
1: มีต่างกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นอุทิศชีวิตที่บวชในวันวิสาขาบูชาจะได้ฉายาว่าชโย
0: หมายถึงว่าก็คือไม่ใช่เป็นนาคหลวง
1: ใช่ครับเป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
0: แ
1: ล้วก็ถ้าเกิดว่าพิเศษขึ้นมาหน่อยถ้าได้ประโยคเก้าก่อนจะบวชพระบวชอุทิศชีวิตเนี่ยจะได้ฉายาครึ่งแรกของหลวงพ
0: ่
1: อ
0: โอ้โหฟังแล้วคนแขนสแตนด์อั
1: พเป็นเกียรติประวัติเพราะว่าพระภิกษุที่เป็นนาคหลวงของวัดพระธรรมกายแนะนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่วัดพระธรรมกาย
0: ครับ
1: ก็ถือว่าควรจะยกย่อง
0: โอ้ได้ชื่อได้ครึ่งแรกของหลวงพ่อธรรมชโย
1: ใช่ครับผมส่วนอีกครึ่งหนึ่งสำหรับลูกพระที่ตั้งใจบวชอุทิศชีวิต
0: ครับ
1: ครับผมก็เป็นชโยได้
0: ขอบค
1: ุ
0: ณของอะไรนะที่
1: ผู้ชนะ
0: ของผู้ชนะ
1: ใช่ครับผม
2: ใช่ค่ะ
0: ของพระอาจารย์ก็เป็นแม่ธรรมะเมธีแปลว่าอะไรครับพระอาจารย
1: ์เป็นผู้ฉลาดแห่งธรรมเป็นนักปราชญ์แห่งธรรม
0: แล้วต้องเตรียมบวชพร้อมๆกันกับชุดอุทิศชีวิตใช่ไหมครับ
1: ก็ถ้าช่วงเตรียมบวชเนี่ยจะบวชจะต้องเตรียมบวชพร้อมๆกันเป็นชุดเดียวกันแต่ชุดอีกแปดรูปก็จะบวชก่อนในวันวิสาขบูชา
0: ไปเตรียมอะไรบ้างครับ
1: ก็เตรียมด้วยการเก็บตัวปฏิบัติธรรมที่อาสมพุทธบุตรแก้วเป็นเวลา3เดือน
0: 3เดือน
1: 3เดือนเต็ม
0: ไม่ได้ไปไหนเลย
1: ไม่ได้ไปไหนเลย
2: ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวปฏิบัติธรรมวันละประมาณกี่ชั่วโมงได้คะ
1: วันนึงอย่างน้อยก็8ชั่วโมง
2: โอ้โห
0: เช้าสาย
2: แปดช
0: ั่
2: วโมง
1: ใช่ครับ
0: เช้ามืด
1: กิจวัตรมีแค่นั่งแล้วก็ฉัน
0: สมาธิ
1: กับทำวัดเช้าทำวัดเย็น
0: คร
1: ับแล้วอย่างอื่นไม่ต้องมีเลยมีแค่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเข้มข้นก็มีโอกาสที่พระอาจารย์ท่านช่วยมาติวธรรมะให้ก็วนๆอยู่อย่างนี้ประมาณ3เดือน
0: ครับเพราะด้วยความปรารถนาของหลวงพ่อมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วก็คืออยากจะให้ภิกษุที่บวชอุทิศชีวิตหรือว่าบวชอย่างนี้ครับก็คือต้องบวช2ชั้นก็คือต้องปฏิบัติธรรมเต็มที่เข้มข้นบรรยากาศของวันบวชของพระอาจารย์ปกติขอความรู้ในการที่แบบได้มีโอกาสได้บวชที่วัดพระธรรมกายของพระอาจารย์เองเนี่ยรู้สึกปลื้มปิติยังไงเพราะปกตินาคหลวงจะบวชที่วัดพระแก้ว
1: ใช่ครับ
0: แต่ของพระอาจารย์พิเศษมาบวชที่วัดพระธรรมกายปลื้มปิติยังไงบ้างครับ
1: ปลื้มปิติเพราะว่าเป็นคนที่ได้บวชรุ่นที่2
0: โอ้
1: ของวัดพระธรรมกายที่ได้เป็นนาค
0: ในพระบรมราชูป
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ก็ปีแรกตั้งปี48
0: ครับ
1: ก็เป็นรุ่นแรก
0: ครับ
1: แล้วตัวหลวงพี่เองก็เป็นรุ่นที่2ที่ได้บวชเป็นนาคในหรือได้บวชที่วัดพระธรรมกาย
0: ครับเขาเรียกนาคใน
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: นาคหลวงในพระบรมราชานุเคราะห
0: ์ครับ
1: ครับจะเรียกอย่างนี้ก็ได
0: ้ครับก็มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
1: ครับ
0: เป็นยังไงครับบรรยากาศในวันนั้นพิเศษอย่างกว่าพระเพื่อนที่บวชกันในวันวิสาขบูชาอย่างไร
1: ก็เป็นโครงการบวชอุทิศชีวิตเหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็แต่บวชองค์เดียว
1: บวชองค์เดียว

0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์
1: ครับ
0: แล้วก็รับบริขารพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ครับ
0: แล้วก็มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
1: ครับ
0: ครับผม
2: ค่ะวันที่ได้บอกโยมพ่อโยมแม่ว่าลูกจะบวชอุทิศชีวิตพระอาจารย์บอกท่านยังไงและท่านพูดกับพระอาจารย์ยังไงเจ้าค่ะ
0: ก็จริงๆคุยกับโยมแม่ไว้ก่อนหน้านี
2: ้ค่ะ
0: เพราะว่าได้ยินคำว่าบวชอุทิศชีวิตมาตั้งแต่ตอนเป็นสามเณรตัวเล็ก
2: ๆครับ
0: ก็มีความคิดในใจว่ารุ่นพี่เราอะบวชเป็นพระภิกษุที่ตั้งใจจะบวชอุทิศชีวิตเราก็อยากได้อย่างนั้นบ้างก็เลยไปคุยกับโยมแม่ไว้ก่อนเลยตั้งแต่เนิ่น
2: ๆ
0: โยมแม่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยลูกเนนได้บวชแล้วไม่สึกเลยแม่จะว่าอะไรไห
2: ม
0: แม่ก็บอกโอ้อนุโมทนาเลย
2: สาธุสาธุจ้ะค่ะ
0: ครับผมก็เลยถือว่าคุยกันแล้วอนุญาตแล้วตั้งแต่ต้นแล้วพอมาบวชใกล้ๆวันจะบวชจริงก็บอกโยมแม่ว่าเออนี่จะบวชแล้วนะก็วันที่29วันอาสาฬหบูชาก็โยมแม่ก็อนุโมทนาแล้วก็ตั้งใจมาร่วมพิธีบวช ด้วยครับผม
1: เห็นว่าวันพิธีบวชนี่ปลื้มปิติน้ำตาไหลเลยใช่ไหมครับ
0: โยมพ่อโยมแม่นี่ปลื้มมากแล้วก็หูน้ำตาไหลเลยแล้วก็ได้มีโอกาสมาถวายบาตร
1: ไม่ได้นำพาเราน้ำตาไหลไปด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็ต้องเก็บความปลื้มปิติไว
2: ้
0: ข้างใน
1: ต้องรักษาทรงไว้นิดหนึ่งเพราะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับ
2: ครับ
1: ขั้นตอนก็คือก็จะมีเขาเรียกว่าผู้แทนจากสำนักพระราชวังใช่ไหมครับรับอัฐบริขารพระราชทานมาถวายพระอาจารย์
0: ครับ
1: และโยมพ่อโยมแม่ก็จะถวายบาตร
0: คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็ดำเนินการบวชปกติ
0: ใช่
1: ไหมครับ
2: เรื่องการบวชถ้าพระอาจารย์จะไม่บวชอุทิศชีวิตก็สามารถที่จะทำได้เหตุใดพระอาจารย์จึงให้ความสำคัญและอยากที่จะบวชอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนาเจ้าคะ
0: ก็ต้องบอกว่าเราได้มาบวชที่วัดพระธรรมกาย
1: ครับ
0: ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติมโนปณิธานของมหาบูชนียาจารย์ก็ได้เห็นว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญสร้างบารมีฉะนั้นการที่เราจะบวชถือว่าเป็นเส้นทางเดียวเส้นทางลัดแล้วก็เส้นทางที่ตรงไปสู่พระนิพพานตรงไปสู่เป้าหมายของชีวิตฉะนั้นเราก็จะออกไปเส้นทางอื่นทำไมในเมื่อเรารู้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรเราก็ดำเนินไปตามเส้นทางที่เราต้องการไปก็คือการบวชอุทิศชีวิตก็เป็นเส้นทางหลักในการที่จะได้สร้างบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที
2: ่
0: ฉะนั้นก็เลยปักหลักแล้วก็ปักใจว่าต้องบวชอุทิศชีวิตแล้วก็จะอยู่เป็นพระในพระพุทธศาสนาคอยทำงานของหมู่คณะให้อย่างเต็มที
1: ่สาธุ
2: สาธุเจ้าค่ะ
1: พระอาจารย์ต้องสอนด้วยไหมครับเห็นว่าหลวงพ่อเคยปรารภว่าประโยคเก้าต้องสอนน้องๆให้ผ่านเป็นประโยคเก้าด้วย
2: หรือมีหน้าที่อย่างไร
0: ก็เป็นความตั้งใจเดิม
2: ครับ
0: ที่ว่าถ้าจบประโยคเก้าแล้วก็จะมาแนะนำรุ่นต่อๆไป
1: ครับ
0: ให้ได้เป็นประโยคเก้าม
2: ันเหมือน
0: กับเราครับผม
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับว่าจะต้องสอนประโยคไหนก่อนใช่ไหมครับ
0: ก็เป็นผู้ช่วยสอนเพื่อช่วยตรวจข้อสอบครับผมไปก่อนช่วงนี้ก็
1: แล้ววันนั้นวันที่บวชพระอาจารย์นี้ญาติโยมมาปลื้มปิติกันมากมายมาร่วมมุทิตาจิตตรงนี้ครับพระอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงเจ้าภาพหรือว่าญาติโยมผู้มีส่วนในการสนับสนุนในการบวชของพระอาจารย์ครับ
0: ก็อนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่มาบวชมาอนุโมทนาในวันบวชแล้วก็คอยอุปถัมภ์อุปถากด้วยปัจจัย4ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่อายุ12ก็ต้องฝากชีวิตไว้กับญาติโยมทุกท่าน
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ปัจจัย4จากญาติโยมก็คงจะอยู่ไม่ได้ถึงวันนี
2: ้รวมถึงพระพี่เลี้ยงด้วยนะคะ
0: อาจารย์พระพี่เลี้ยง
2: ค่ะ
1: เหตุการณ์สำคัญตอนที่พระอาจารย์ไปรับผัดเนี่ยเห็นว่าอาคาร100ปีจะเป็นบรรยากาศของการเดินจากบันไดตรงนั้นมาเนี่ยครับอยากให้อาจารย์เล่าบรรยากาศนิดนึงว่าก่อนจะไป

0: รับพัดเนี่ยมีน้องๆสามเณรซึ่งครั้งหนึ่งเราก็เคยนั่งอยู่ตรงนั้นแล้ววันนี้เราเป็นผู้ที่ต้องไปเดินผ่านตรงนี้ครับปลื้มปิติอย่างไรบ้าง
1: เหมือนได้เห็นตอนที่ตัวเองไปนั่งจริงๆเลยเพราะว่าโอ้น้องเนนเนี่ยเข้ามาดูตัวอย่างมาดูแบบอย่าง
0: ครับ
1: แล้วก็มีความตั้งใจที่จะมามุทิตาพระภิกษุที่สอบผ่านถือว่าประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเองก็มาถึงตรงนี้แล้วก็มีความปลื้มปิติใจว่าวันหนึ่งที่เราเคยมีความคิดว่าอยากจะผ่านประโยคเก้าแล้วก็ปรารถนาในใจลึกๆว่าเออเราจะต้องมาเดินตรงนี้เหมือนที่พระอาจารย์ยุคก่อนๆท่านเดินเหมือนที่เราได้เห็นมาเราก็อยากจะมาเดินวันนี้มาเดินแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นความภูมิใจที่เราสามารถทำให้สำเร็จได
0: ้โอ้สาธุเหตุอีกเหตุการณ์หนึ่ง
2: เห็นต้องบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยได้เป็นตัวแทนในการกล่าวสุนทรพจน์เขามีเงื่อนไขคุณสมบัติอย่างไรบ้างเจ้าคะพระอาจารย์จึงได้รับหน้าที่นี้เจ้าคะ
1: ก็ถ้าเกิดว่าปีนั้นที่มีประโยคเก้าแล้วก็มีนาคหลวงด้วยก็จะมอบโอกาสให้นาคหลวงได้เป็นคนกล่าวสุนทรพจน์แต่ถ้าเกิดปีไหนที่ไม่มีก็จะเป็นพระอาจารย์ที่เป็นพันเตสุดได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์ครับผม
0: ซึ่งบอกอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าพระอาจารย์เองเคยเป็นสามเณรที่ถือเขาเรียกว่าพัดว่าที่ประโยค10ใช่ไหมฮะ
1: ว่าที่ประโยค
0: ประโยคเก้า
2: ครับผ
0: มตามเป็นสามเณรเมื่อ10ปีที่แล้ว9ปีถึง10ปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้ก็มีพระอาจารย์เดินแนวกลางมาด้วยอาหารแล้วก็มาก่าวสุนทรพจน์ภาพบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
1: ภาพบรรยากาศตอนนั้นรู้สึกเหมือนพระอาจารย์ท่านดูมีสง่าราศีโอ้เท่มากผมก็เออแล้วก็พูดจาฉะฉาน
0: ครับ
1: แล้วก็คิดในใจเหมือนกันเหมือนเดิมเลยว่า
0: ครับ
1: เอออย่างนี้มันก็ดีนะเราก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะก็เลยมีกำลังใจในการเล่าเรียนศึกษาเพื่อที่จะได้มายืนแบบนี้นะพูดแบบนี
0: ้
1: เหมือนที่พระอาจารย์ท่านได้พูดครับผม
2: ยากง่ายขนาดไหนในเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์เตรียมตัวนานกี่วันจึงจะจำได้
0: เขียนตาแต่ละประโยคซึ่งว่ากินใจกับสาธุชนที่ได้ฟังอยู่เนี่ยครับกันกรองมายังไงครับพระอาจารย
1: ์ก็ต้องเริ่มเขียนบทก่อนวันขึ้นพูดจริงก็ประมาณ2เดือน
2: 2เดือน
1: 2เดือน
0: ก็คือก่อนบวชด้วยซ้ำ
1: ใช่คร
2: ับ เป็นหัวข้อที่เรา
0: อสังหาแล้วมาวันสมาธิโลกก็ห่างกันไม่กี่เดือน
2: ค
0: ่
2: ะ
1: คร
0: ับผมต้องรีบว่าเขียนไว้ก่อนเป็นเดือนเลย
2: ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นหนึ่งในครั้งที่น่าจดจำของชีวิตเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตเป็นครั้งที่ต้องทำให้ดี
0: ครับ
1: แล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะทำให้สำเร็จแล้วก็ออกมาดีที่สุด
0: ครับ
1: ก็ได้เริ่มเขียนก็ปรับบทมาเรื่อยๆปรับมาเรื่อยๆ
0: จับเวลาไหมครับว่าตั้งแต่ประโยคแรกจนประโยคสุดท้ายที่ซ้อมๆมาเนี่ยประมาณกี่นาทีครับ
1: ลองจับเวลาดูประมาณ12นาทีถึง13นาที
0: แล้วพูดจริงอ่ะครับ
1: พูดจริงก็12ถึง13นาท
0: ีไม่มีจากที่ฝึกซ้อมมา
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าก็เป็นไปตามที่คาดหมายหรือว่าเป็นไปตามที่เราฝึกซ้อมมาอย่างดี
1: ครับ
0: โอ้เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เหมือนกับว่าได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่พลาดไม่เสียดายเอ๊ะทำไมลืมพูดตรงนั้นตรงนี้ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยครับ
2: คือเป็นความในใจทุกอย่างของพระอาจารย์ที่อยากจะกล่าวในวันนั้นอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะหัวข้ออย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: ใช่คร
2: ับ ใช้เวลานานไหมเจ้าคะกว่าจะแต่งออกมาจนครบอย่างเงี้ยเจ้าคะ
1: ก็จริงๆเนี่ยบทนี่ปรับมาเรื่อย
0: ๆครับ
1: แล้วก็มาเสร็จเอาจริงๆก่อนที่จะขึ้น3วันสุดท้าย
0: สามวันสุดท้าย
1: ก็คือเสร็จเบ็ดเสร็จเลยไม่ปรับอีกแล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็คือตั้งใจจะพูดคำนี้แหละ
2: ก็จะมีเวลาท่องแค่3วันนะสิเจ้าคะ
1: ก็ซ้อมๆมาก่อนก็แล้วด้วย
0: ก็จะมีแบบข้อความเดิม
1: ๆใช่ครับ
0: ที่เราอยู่ในใจอยู่แล้ว
2: และบรรยากาศในวันนั้นนะคะพระอาจารย์มันต้องตื่นเต้นมากๆต่อหน้า
0: สั่นบ้างไหมครับ
2: สาธุชนและยังถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอย่างนี้ค่ะพระอาจารย
0: ์ถ้าไม่มีโพเดียมอยู่เห็นไหมครับว่าเขาเรียกว่าสะบงผิวไหว
1: ต้องบอกว่าโพเดียมช่วยไว้ได้เยอะจริ งๆ
2: ระงับความตื่นเต้นยังไงเจ้าคะ
1: ก็เราจริงๆต้องมาซ้อมก่อนหนึ่งวันต
0: ้
1: องมาซ้อมซ้อมจริงก็พูดไม่มีใครฟัง ก็คือพูดคนเดียวแต่พอวันจริงปุ๊บโอ้โหคนนั่งเต็มเลย
0: แล้วทุกสายตาจบจับจ้องมาที่พระอาจารย์หมดเลย
2: แถมยังมีสื่อมวลชนอีกอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมครับก็ตอนแรกก็สั่นๆคือขาเนี่ยสั่นแขนสั่นยังดีที่โพเดียมบังไว้เราก็ได้เห็นแค่ข้างบนใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าพอมองไปถึงสาธุชนที่ตั้งใจฟังก็เกิดกำลังใจว่าโอ้นี่เขาตั้งใจมาเพื่อจะฟังที่หลวงพี่จะพูดก็เลยเราต้องพูดให้ดีก็พูดออกมาจากที่เราซ้อมมาอย่างดีพูดออกมาจากใจเพื่อที่จะสื่อสารความตั้งใจหรือความต้องการที่จะให้ญาติโยมเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการพูดครับผม
0: ในมิติของพระอาจารย์นี่จากใจเลยนะครับสำหรับคนที่พูดสุนทรพจน์และคนดูแบบเป็น
2: จับจ้อง
0: เป็นหมื่นเป็นอะไรเงี้ยเป็นเรียกว่าทั่วโลกอ่ะหลายแสนหลายล้านคนเนี่ยนะครับแล้วเราต้องพูดให้มันถูกต้องระหว่างนั้นเนี่ยมีคนเสียงปรบมือเสียงแบบสาธุการอันนั้นเป็นแรงผลักดันช่วยหรือว่าทำลายสมาธิครับ
1: หลายๆคนสอบถามว่าหลวงพี่ไม่ตื่นเต้นเหรอเวลาที่หัวหน้าชั้นบอกสาธุเสียงดังตัดขึ้นมาอย่างนี
0: ้
1: ผมบอกว่าไม่ตื่นเต้นนะเพราะว่าจริงที่ต้องการพูดเราได้พูดแล้ว
2: ครับ
1: แล้วหัวหน้าชั้นก็ถือว่าตอบรับในสิ่งที่เราพูดแล้วถือว่าเข้าใจ
0: เข้าใจ
1: แล้วได้พูดต่อ
0: ทำลายสมาธิที่เราจะพูดเหมือนกับประโยคต่อไปแต่รู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เราพูดมันปิติเพิ่มขึ้นมา
2: ทุกคนกำลังฟังและเข้าใจ
0: และมีความผลักดันแบบปลื้มปิติที่จะพูดให้มันดีกว่าเดิมด้วยใช่ไหมครับ
1: กลายเป็นกำลังใจให้เราได้พูดต่อ
0: เพราะจะได้บอกญาติโยมที่ขณะฟังสุนทรพจน์นี่ก็สาธุการได้แล้วก็ปรบมือได้ถ้าชื่นชอบใช่ไหมครับ
2: เพราะฉะนั้นหัวหน้าชั้นฟังอยู่นี่สาธุ
0: บ่อยๆเป็นกำลังใ
2: จเป็นอันรู้กันนะคะ
0: ประโยคสุดท้ายหลุดจากวาจาของพระอาจารย์ไปแล้วปลื้มยังไงบ้างครับภารกิจนี้สำเร็จแล้วไม่พลาดไปด้วยดีผ่านไปด้วยดีไม่พลาดด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีความรู้สึกว่าภารกิจเนี่ยเราทำเต็มที่แล้วก็ออกมาอย่างที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราพึงพอใจแล้วก็เลยถ้าสังเกตดูดีออกมาได้ยิ้มแล้วยิ้มออกแล้วเพราะว่าตอนก่อนขึ้นค่อนข้างเกรงนิดนึง
0: คร
1: ับผมเพราะว่าพูดมาโอ้โหคนนั่งเต็มเลยแต่พอพูดเสร็จรู้สึกว่าเราภารกิจนี้เราทำสำเร็จลุล่วงแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี
0: ครับ
1: ก็เลยปลื้มปีติใจแล้วก็ยังติดตาตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปลื้มกับบุญนี้อยู
0: ่สาธุเห็นบอกว่าเป็นบุญถ้าบอกว่านึกถึงบุญที่ปลื้มที่สุดตั้งแต่บวชมาก็คือบุญนี
1: ้บุญนี้เลย
0: โ
2: อ้
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็พระอาจารย์เจ้าคะนับจากนี้ไปพระอาจารย์มีการคิดว่าจะออกแบบชีวิตนะคะของพระอาจารย์อย่างไรต่อไปนับจากนี้ตั้งแต่บวชอุทิศชีวิตเป็นต้นไป
1: ก็เบื้องต้นหลังจากที่บวชมาแล้วก็นั่นจะสอนบาลี
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นอาจารย์สอนคอยสร้างมหาปริญญา
2: ครับ
1: ประโยค9รุ่นต่อไปควบคู่ไปกับการฝึกฝนอบรมตนเองไปด้วย
0: ครับ
1: ควบคู่กับการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเราก็เพื่อให้มีที่พึ่งกับตนเองแล้วก็สร้างบารมีไปจนกระทั่งตลอดชีวิตครับ
0: อยากให้พระอาจารย์ให้กำลังใจพระภิกษุสามเณรหรือแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาที่จะเข้ามาสู่เส้นทางนี้ได้มาเรียนศึกษาเป็นนักเรียนพระบารีใช่ไหมครับศึกษาให้ได้ประโยค9อย่างที่พระอาจารย์ได้ประสบความสำเร็จความสำคัญหรือว่าความมุ่งมั่นตั้งใจหรืออุปสรรคใดๆนี้จะผ่านไปได้อย่างไรพระอาจารย์ให้กำลังใจผู้ที่จะเดินตามพระอาจารย์ไปติด
2: ๆใช่ค่ะให้ได้ประเรียนทำ9ประโยคค่ะ
1: ก็ต้องให้กำลังใจกับผู้ที่ตั้งใจศึกษาภาษาบาลีเพราะว่าภาษาบาลีนี้ก็เป็นภาษาที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ครับ
1: เป็นภาษาที่ชี้ทางพ้นทุกข์แล้วก็บอกหนทางที่จะถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตได
0: ้
1: ฉะนั้นที่ศึกษาอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครจะมาศึกษาก็ได้ต้องอาศัยว่าผู้มีบุญหลวงพ่อเองก็บอกว่าผู้ที่จะศึกษาภาษาบาลีก็ต้องเป็นผู้มีบุญฉะนั้นใครได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เล่าเรียนก็เป็นผู้มีบุญฉะนั้นก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่าน
0: สาธ
2: ุ
0: อีกนิดหนึ่งครับการที่พระอาจารย์ได้บวชตั้งแต่เยาว์วัย ท่านถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญมากนะครับแล้วก็ได้โอกาสในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเป็นเด็กเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาปัจจุบันได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วก็เรียกว่าได้บวชอย่างสมเกียรติที่ได้เป็นพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจเยาวชนที่จะเข้ามาบวชเรียนแบบพระอาจารย์หรือว่าชายแมนๆที่จะมาบวชเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนครับอาจารย
1: ์ครับก็ต้องบอกว่าแค่มาบวชเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าหนทางการบวชเนี่ยเป็นเส้นทางที่ปลอดโปร่งปลอดจากความกังวลไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาอย่างชาวโลกทั่วไปแล้วก็ได้รับโอกาสที่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอุปถัมภ์อุปถากคอยดูแลไม่ต้องให้กังวลเรื่องปัจจัย4แล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนที่ทำให้จิตใจเราพัฒนาขึ้นแล้วก็ได้เห็นโลกเห็นชีวิตตามความเป็นจริงนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของการบวชแล้วก็ยิ่งได้มาศึกษายิ่งได้มาเรียนรู้แล้วก็สอบมหาปริญญาก็ถือว่ายิ่งมีบุญมากเข้าไปใหญ
0: ่
1: เพราะว่าคำสอนใดในโลกที่จะทำให้คนหลุดพ้นจากกิเลสจากสังสารวัฏก็มีเพียงแค่ภาษาบาลีมีเพียงแค่สัมมาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นก็ถือว่าฝากขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังศึกษาก็ให้ตั้งใจเรียนเพราะว่าเราเรียนนี่ก็เพื่อสืบทอดพระศาสนาให้ยุคหลังๆเนี่ยมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้ค้นพบความสุขภายในเหมือนกับพวกเราในปัจจุบันที่ยังมีโอกาสได้ศึกษา
0: ครับ
2: สาธุเจ้าค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของพระอาจารย์นี้นะครับต้องบอกว่ามีความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจนะครับมีทั้งเกียรติแล้วก็ความภาคภูมิใจความปลื้มปิติของพ่อแม
2: ่
0: นะครับแล้วก็สาธุชนโดยเฉพาะญาติโยมนะครับที่ได้ร่วมกันอนุโมทนาแล้วก็มุทิตานะครับพระอาจารย์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีนะครับของวัดพระธรรมกายแล้วก็หมู่คณะนะครับต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับพระมหาเจษฎาธรรมเมธีนะครับเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายพระภิกษุในพระบรมราชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2569กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ
2: กราบขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะ
1: ครับเจริญพรครับ
2: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะดิฉันใส่ใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูก

พอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะอาคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิต

รงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นในกายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆ

นึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นเย็นอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งใจใจอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะและเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต
้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงจะใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปลงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกโซนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยเฉยก็ได้แตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่ง
ในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะ

ในกิจกรรมกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยนักเรียนแกนนำและประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญกฐินณบริเวณตลาดคลองถมประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีโดยบรรยากาศการลงพื้นที่แจ้งข่าวบุญของเหล่านักเรียนแกนนำเด็กดีวีสตาร์ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านในพื้นที่อย่างอบอุ่นทั้งอย่างได้ร่วมอนุโมทนาและชื่นชมในความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของเยาวชนซึ่งปีนี้เด็กดีวีสตาร์โรงเรียนประชารัฐพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการกฐินสำริดเป็นปีที่3สำหรับประธานกฐินสำริดโรงเรียนประชารัฐพัฒนาในปีนี้คือนายสักกรินทร์มะลินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งหลังจากนี้น้องๆ นักเรียนเด็กดีวีสตาร์จะได้ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์และบอกบุญกฐินอีกครั้งที่ตลาดต้องชมและตลาดนัดคลองถมเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อเชิญชวนให้ชาวบ้านได้ไปร่วมงานบุญทอดกฐินโดยทางโรงเรียนประชารัฐพัฒนาจะไปทอดกฐินณวัดประชาวาสอัมพวันในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะมากันที่ข่าวบุญจากต่างประเทศนะคะที่วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะได้จัดโครงการ Weekend Meditation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้เข้ามาศึกษาธรรมะฝึกสมาธิพักผ่อนทั้งกายและใจในบรรยากาศที่สงบร่มเย็นค่ะสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน16ท่านซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยผ่านการปฏิบัติธรรมในโครงการ One Day Meditation มาก่อนและมีความประสงค์จะศึกษาและปฏิบัติสมาธิในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยในวันแรกได้รับความเมตตาจากพระสมุอาธรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้ให้การปฐมนิเทศก่อนที่จะได้ให้ชาวท้องถิ่นทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมแนะนำตัวสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมของจิตใจส่วนในวันรุ่งขึ้นค่ะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการออกกำลังกายโยคะโดยมีอาสาสมัครวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นำออกกำลังกายจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการวางใจและปรับใจในการฝึกสมาธินอกจากนี้ยังได้ร่วมการทำสมาธิด้วยการเดินจงกรมโดยพระอาจารย์แนะนำวิธีการเดินการวางใจในขณะเดินก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะพร้อมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถามตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมโดยมีพระมนชัยคุตตะมันโตได้แนะนำ3สภาพจิตใจโดยทั่วไประหว่างการนั่งสมาธิสังเกตได้คือ1อาการฟุ้ง2อาการตึงและ3อาการหลับจากนั้นได้แบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มโดยมีพระอาจารย์ตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับประโยชน์ของสมาธิวิธีการแก้ไขในขณะที่เจออุปสรรคในการนั่งสมาธิและนำไปใช้อย่างไรส่วนในช่วงค่ำนะคะก็ได้รับความเมตตาจากพระสมุอาธรธรรมจันโทได้นำนั่งสมาธิท่ามกลางแสงเทียนโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พิจารณาแสงสว่างของแสงเทียนเป็นนิมิตที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ชัดเจนให้มีอารมณ์นิ่งสบายและมีความสุขส่วนในวันสุดท้ายได้ให้ทุกท่านสรุปข้อคิดและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยทุกท่านประทับใจเป็นอย่างมากซึ่งชาวท้องถิ่นได้แบ่งปันประสบการณ์ภายในที่น่าประทับใจว่าจากการมาร่วมปฏิบัติธรรมทำให้พบกับความรู้สึกที่นิ่งเบาสบายสบายทั้งกายและใจบางท่านกล่าวว่าชอบมานั่งสมาธิที่วัดมากเพราะรู้สึกว่ามีสมาธิดีกว่าการนั่งเองที่บ้านเนื่องจากชอบบรรยากาศที่สงบร่มรื่นของที่วัดบางท่านกล่าวด้วยความปลื้มใจว่าการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นกว่าครั้งก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ทุกท่านยังแสดงถึงความประทับใจทั้งเรื่องอาหารการต้อนรับของอาสาสมัครพร้อมทั้งตั้งใจที่จะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไปและยินดีจะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆมาร่วมค้นพบความสุขภายในด้วยสมาธิร่วมกันในโอกาสหน้าซึ่งโครงการ Weekend Meditation นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสันติสุขสู่ใจของชาวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะ

ในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวบุญประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569อบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์2570ซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกข่าวสารงานบุญที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ปลื้มใจกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้รับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.tmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกอาสาตมนชาดกในวัฏสงสารที่เราเวียนว่ายเกิดดับตามกฎแห่งกรรมอันเป็นธรรมดานี้ไม่มีผู้ใดที่สามารถหลุดพ้นบ่วงกรรมนี้ได้เลยพุทธกาลสมัยหนึ่งซึ่งธรรมอุทกจากพระบรมศาสดายังไหลรินหล่อเลี้ยงเวนยสัตว์ผู้ทุกข์ยากณพระเชตวันมหาวิหารการนั้นมีภิกษุสงฆ์ผู้ตกทุกข์ด้วยเหตุจากอิสตรีเข้ากวนกิเลสมิให้ดื่มดำธรรมรสได้ดุจเดิมกิเลสจากหญิงนั้นทำให้บุตรแห่งพระสมณะโคดมรูปหนึ่งมิเป็นอันบำเพ็ญภาวนา
1: เฮ้ยเหตุใดใจมันจึงรุ่มร้อนเช่นนี้หลับตาคราใดก็เฝ้าเห็นแต่ความงามของน้องทำยังไงนะใจเราถึงจะสงบลงได้สักทีเฮ้ย
0: แม้ภิกษุรูปนี้จะเคยฟังเทศนาธรรมมิให้หลงไหลในกามอันประกอบขึ้นด้วยรูปรสกลิ่นเสียง

0: มาหลายครั้งหลายหนแต่มาถึงบัดนี้กลับหลงลืมไปหมดสิ้นความเวทนานี้ประจักษ์ขึ้นในข่ายพระญาณองค์จอมไตรทรงปรารถนาให้พระภิกษุนั้นพ้นภัยจากวัฏสงสารจึงกำหนดให้เข้าเฝ้าณพระคันธกุฎี
1: ดูก่อนภิกษุสีหน้าท่านช่างเศร้าหมองยิ่งนักเรารู้ถึงการเป็นทุกข์ของท่าน
2: องค์ศาสดาโปรดช่วยกระผมให้เห็นทางสว่างด้วยเถิดครับ
1: ขึ้นชื่อว่าหญิงย่อมเป็นสิ่งก่อกวนพรหมจรรย์ของเพศสมณะผู้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรเสมอในอดีตชาตินั้นบัณฑิตก็เคยแสดงให้รู้แจ้งถึงอันตรายจากกิเลสในใจหญิงมาก่อน
0: จากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติขึ้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณชายแดนแคว้นกาสีครั้งโน้นมีบุตรชายในครอบครัวพราหมณ์ผู้หนึ่งเติบโตเป็นหนุ่มขึ้นท่ามกลางการดูแลอย่างหวงแหนจากผู้เป็นพ่อและแม
3: ่หนักไหมจ้าลูกค่อยๆเดินไปนะให้พ่อกับแม่ช่วยไหม
2: ไม่เป็นไรจ้ะแม่เสียทรัพย์ซื้อให้ก็เป็นพระคุณมากแล้ว
4: เออเดินดีๆลูกเดี๋ยวจะหกล้มบาดเจ็บเอาได้นะ
0: บุตรพราหมณ์เป็นชายหนุ่มรูปงามฐานะดีและมีภูมิรู้จึงเป็นที่หมายปองของสตรีทั่วไปและการที่เขายังอยู่ในวังวนของกิเลสจึงทำให้รู้สึกชื่นชอบในหญิงสาวที่เข้ามาหลงไหลตัวเขาเช่นกันซึ่งนางพราหมณีผู้เป็นแม่ต้องคอยกำลาห้ามปรามอยู่มิเคยเว
3: ้
0: น
3: แม่ผู้หญิงคนนี้มาอีกละเป็นผู้หญิงยิงเรือแท้ๆไม่รู้จักรักนวลสงวนตัวมาหาผู้ชายอยู่ได้มีเว้นวันเข้าไปในบ้านเลยลูกอย่าไปเสวนากับแม่พวกนี้เลย
2: ท่านแม่แต่น้องนางคนนี้น่ารักดีนะลูกอยากคุยกับเธออ่าฮะดีจังวันนี้ไม่มีแม่มาคุมโปรยเสน่ห์ได้เต็มที่เลยเรา
5: อุ๊ยมีผู้ชายหน้าตาดีมองมาทางเราด้วยอ่ะแน่แน่หรือว่าเขาแอบชอบเรานะ
6: ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ล้อล่ะสูงเทพบาดใจ
2: คนนี้ก็สวยคนนั้นก็น่ารักโอ้ยไม่รู้จะเลือกใครดีเมื่อไหร่จะได้แต่งงานกับเขาสักทีฮ่าเกิดมาเป็นคนหน้าตาดีเนี่ยมันลำบากใจจริง
0: ๆแม้บุตรชายจะใคร่แต่งงานมีเย่ามีเรือนเพียงใดแต่พราหมณ์บิดามารดากลับไม่ให้การสนับสนุนเลยท่านทั้งสองอยากให้บุตรชายครองเพศบรรพชิตยิ่งกว่าสิ่งไหน
3: ลูกรักพรหมโลกอ่ะเป็นที่หมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนที่นั่นน่ะเป็นที่อยู่ของเทพยดาผู้บริสุทธิ์เราอยากให้ลูกบำเพ็ญบารมีเอาดีทางธรรมนะลูก
4: พ่อเองก็เห็นด้วยกับแม่ธรรมะจะทำให้ลูกเห็นทางสว่างของชีวิตหลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้
3: เมื่อบวชแล้วพอสิ้นอายุไขจากโลกนี้เจ้าก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกนะจ๊ะเจ้าเชื่อแม่เธอเปลี่ยนความคิดที่จะแต่งงานมาออกบวชเถอะนะ
2: เป็นนักบวชแบบนี้เหรอท่านแม่ลูกยังหนุ่มยังแน่นขอลูกเอาดีทางโลกก่อนเถอะจ้ะ
4: ดีเหมือนกันหากเจ้าจะเอาดีทางโลกเพราะก่อนที่จะครองเรือนเจ้าต้องรอบรู้ศิลปศาสตร์ทางโลกก่อนเจ้าจึงจะเป็นสามีที่ดีได
2: ้เมื่อท่านพ่อเห็นว่าควรเป็นแบบนั้นข้าก็จะไปเรียนที่สำนักอาจารย์ที่สาปาโมกพ่อและแม่คิดเห็นเช่นไร
4: พ่อกับแม่เห็นดีด้วย
3: เจ้าไปเถอะ
0: เมื่อผู้เป็นพ่อกับแม่ไม่สามารถพูดให้บุตรชายเปลี่ยนความคิดที่จะแต่งงานได้จึงออกอุบายให้บุตรชายไปศึกษาหาความรู้กับอาจารย์โดยหวังว่าอาจารย์จะช่วยสอนให้ลูกเห็นทางธรรม
3: จงเลือกเรียนกับอาจารย์ที่ยังโสดอยู่นะลูกท่านจะได้มีเวลาสอนได้มากเจ้าจะได้จบโดยเร็วนะลูกนะ
2: ต้องรีบเรียนรีบกลับเราจะได้กลับมาแต่งงานกับน้องหญิงคนสวยเร็ว
0: ๆบุตรพราหมณ์เดินทางสู่ทิศาป่าโมกอยู่หลายวันก็พบกับอาจารย์คนโสดตามที่มารดาสั่งไว้จึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์และเรื่องเรียนวิทยาการจากอาจารย์ตั้งแต่วันนั้นวันเวลาผ่านไปชายหนุ่มรูปงามบุตรพราหมณ์ได้เรียนจนสำเร็จวิทยาการตามกำหนดจึงรีบอำลาอาจารย์กลับบ้าน
1: จำเริญรุ่งเรืองเถิด
7: เมื่อเจ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อย่าลืมอาจารย์นะโชคดีไปดีมาดีนะ
2: สิทธิ์ขอกราบลาสิทธิ์จะล้ำลึกพระคุณอาจารย์เสมอ
8: ไรเนี่ยมาทีหลังจบก่อนเราอีกเรียนมา30ปีแล้วยังไม่จบสักทีถ้าเป็นมหาวิทยาลัยคงโดนรีทายไปแล้วเรา
0: บุตรพราหมณ์ใช้เวลาเดินทางไม่กี่วันก็มาถึงบ้านเกิดเมืองนอนแต่เมื่อพรรณนาถึงวิชาทั้งหมดที่ร่ำเรียนมาท่านทั้งสองกลับยังไม่พอใจ
3: เจ้าไปเรียนตั้ง 3-4 ปีมีแค่นี้หรอกหรือ
2: โชคนี่ก็ตั้งมากมายแล้วนะท่านแม่คิดว่าลูกเรียนมาหมดครบถ้วนแล้ว
3: ครบถ้วนแล้วหรือแล้วอัสสาตมนล่ะเจ้าเรียนมาหรือยัง
2: มีด้วยหรือท่านแม่ข้าไม่เห็นอาจารย์สอนให้ข้าเลย
3: อัสสาตมนเนี่ยเป็นวิชาพิเศษที่น้อยคนนักจะได้เรียนรู้ลำพังศิลปศาสตร์ทั่วไปใครๆก็ยอมเรียนรู้ได้แต่จะมีใครสักกี่คนล่ะที่รู้อัสสาตมนบ้างเล่าแม้แต่ชื่อมนบทนี้บางคนก็ยังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำ
2: โอ้ท่านแม่ลูกไม่ได้เรียนบทนี้เลย
3: อาจารย์เขาคงเห็นว่าลูกรีบร้อนอยากกลับมาประกอบการงานมีเหย่ามีเรือนกระมังจึงได้สอนเฉพาะวิชาที่จำเป็นแก่การเลี้ยงชีพให้แต่แม่ว่ายังไม่พอดอกเจ้าเพราะอัสสาตมนเป็นวิชาที่สำคัญมากควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะต้องรู
2: ้โอ้ยนี่ลูกต้องกลับไปเรียนอัสสาตมนจากอาจารย์อีกแล้วเหรอโธ่เมื่อไหร่ลูกถึงจะได้แต่งงานหรอท่านแม่

0: โอ้ยเจ้าน่ะมาช้าไปอาจารย์นี่ได้พาหญิงม่ายตาบอดไปอยู่ที่ชายป่าด้านนู้นถ้าเจ้ายังจะไปหาอาจารย์ก็รีบเข้าไปเถิดมืดค่ำลงจะลำบาก
1: อะไรกันเนี่ยจะเจออุปสรรคอะไรมากมายขนาดนี้
2: ชายหนุ่มบุตรพราหมณ์เร่งเดินทางผ่านป่าใหญ่เร่งฝีเท้าอย่างไม่ได้รอช้าจนเย็นย่ำสนธยาก็พบอาสมหลังใหญ
1: ่โอ้นั่นอาจารย์ของเรานี่นาโถเอ้ยหลบมาอยู่เสียไกล
3: อาจารย์อาจารย์ครับ
4: อ้าวศิษย์รักเป็นเจ้าหรือนั่นเข้าป่ามาหาอาจารย์ถึงนี่มีอะไรหรือมาเถอะเข้ามาคุยกันก่อน
2: ค่ำคืนนั้นอาจารย์จากที่สาปาโมกกับบุตรพราหมณ์ผู้เป็นศิษย์ก็สนทนาซักถามกันถึงวิชาอสาตมนที่มารดาของศิษย์สั่งให้มาเรียน
1: ท่านแม่ของศิษย์บอกให้ศิษย์มาเรียนอสาตมนจากอาจารย์ก่อนแล้วถึงแต่งงานได้
4: อย่างนั้นดอกเหรอ
2: เมื่ออาจารย์ฟังศิษย์พูดก็รู้ดีว่าวิชาอสาตมนนี้ไม่มีจริงเลยดังนั้นมารดาของศิษย์คงคาดหวังให้ช่วยในทางอื่น
4: บุตรพราหมณ์เอ๋ยมารดาของเธอคงไม่อยากให้มีภรรยาเป็นแน่เอาละอาจารย์จะสอนบทเรียนนี้ให้เธอเอง
1: โอ้อาจารย์รู้จักวิชานี้ด้วยหรือดีใจจังเลยท่านจะสอนวิชานี้ให้ข้าใช่ไหม
4: ใช่อาจารย์จะสอนวิชาอาสาตมนให้ก็ได้แต่เธอต้องดูแลหญิงม่ายแทนอาจารย์นะ
1: ครับอาจารย์แล้วข้าต้องทำอย่างไรบ้างล่ะ
4: เจ้าต้องอาบน้ำถูนวดให้ท่านอย่าได้รังเกียจที่สำคัญขณะที่ปรนนิบัติเจ้าต้องพรรณนาความงามของท่านไปด้วยเสมอ
1: เป็นการพูดปดทำไมข้าต้องพรรณนาความงามของหญิงแก่ด้วยไม่เห็นเธอจะมีความงามหลงเหลืออยู่เลยสักนิด
4: เอาเถอะนะมันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ปรนนิบัติหญิงผู้มีพระคุณของอาจารย์เจ้าทำไปเถอะนี่ไงหญิงผู้มีพระคุณของอาจารย์เจ้าต้องดูแลนางอย่างดีแล้วอย่าลืมพรรณนาชมโชมให้นางฟังด้วยนะ
1: เห็นอย่างนี้แล้วข้าพรรณนาไม่ออกหรอกอาจารย์
4: เจ้าก็เยินยอไปสมัยอดีตที่ยังสาวของนางสิให้เกิดความหลงปลื้มนางจะได้มีความสุขแล้วสังเกตด้วยว่านางมีกิริยาตอบมาว่าอย่างไรต้องมาเล่าให้อาจารย์ฟังด้วยนะไหนเจ้าทดสอบให้อาจารย์ดูหน่อยสิ
1: โอ้คุณแม่ขอรับเมื่อสมัยคุณแม่ยังสาวคงสวยไม่น้อยขนาดอายุมากแล้วเขาความงามยังปรากฏ
4: ดีมากอย่างนี้แหละกล้ากล่าวไว
5: ้เสียงหนุ่มที่ไหนมาชมแม่เนี่ยเสียงสาวเชิงหนุ่มนวลน่าฟังจริงๆเข้ามาใกล้ๆฉันหน่อยสิ
1: ยิ่งดูใกล้ๆก็ยิ่งงามหลังเอ่ยแขนเอ่ยดูยังสวยไม่น่าเชื่อว่าคุณแม่ยังสดใสขนาดนี
2: ้ทุกวันนี้คราใดที่ปรนนิบัติหญิงแก่ไม่ว่าจะตอนอาบน้ำหรือนวดเฟ้นชายหนุ่มก็จะพรรณนาความงามของเธอให้ฟังมิได้ขาดในที่สุดกิเลสก็เข้ากุมจิตใจหญิงแก่ให้เผลอรักใคร่ชายหนุ่มเข้าจนได้
5: ถ้าพูดจริงหรือพ่อหนุ่มฉันงามอย่างนั้นจริงๆหรอฉันทนฟังคำหวานของเธอไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว
1: คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับ
5: ฉันสวยถูกใจเธอใช่ไหมล่ะเธอต้องการฉันอย่างนั้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะเรามาอยู่กินกันที่นี่เลยเถอะ
1: โอ้ยไม่ได้หรอกครับคุณแม่เดี๋ยวอาจารย์ต้องเอาตายแน่
5: ๆมันจะอยากอะไรล่ะพ่อหนุ่มเราก็ฆ่าเข้าให้ตายซะก็หมดเรื่องแล้วเราก็อยู่กินกันสองคนอย่างมีความสุข
1: ผมทำไม่ได้หรอกคุณแม่ท่านเป็นอาจารย์ของผม
5: ถ้าเธอทำไม่ได้งั้นฉันจะเป็นคนฆ่าเขาเองที่ฉันทำไปก็เพื่อเราสองคนเธอต้องร่วมมือกับฉันนะ
2: หญิงแก่ตาบอดผู้ถูกกิเลสลุ่มหลงครอบงำคิดวางแผนฆ่าอาจารย์อย่างหน้ามืดโดยให้บุตรพราหมณ์ช่วยทำตามแผนของเธอ
5: พ่อหนุ่มทำตามที่ฉันบอกแค่นั้นก็พอส่วนที่เหลือเดี๋ยวฉันจะจัดการลงมือฆ่าเขาเอง
6: หญิงแก่ช่างโหดเหี้ยมยิ่งนักเสียวแรงที่อาจารย์เคารพดุจมารดาอนิจจา
2: ายหนุ่มเมื่อพระออกมาจากหญิงแก่ก็รีบนำแผนร้ายของนางมาเล่าให้อาจารย์ฟังโดยไม่ได้ปิดบังอำพราง
4: เป็นไปอย่างที่ข้าคาดไว้แท้ๆเช่นนั้นเรามาทดลองอะไรกันสักอย่างดีกว่านะสิบรัก
2: จากวันนั้นทั้งอาจารย์และสิบต่างช่วยกันวางแผนลวงหญิงม่ายอย่างแนบเนียน
4: เราใช้ไม้มะเดื่อนี้วางบนเตียงอาจารย์แล้วเธอจงขึงเชือกนี้เป็นราวนำทางไปยังห้องของหญิงม่ายนั้นเถอะ
2: บุตรพราหมณ์จัดการทุกอย่างตามอาจารย์สั่งแล้วออกมาให้สัญญาณหญิงแก่เพื่อให้เธอทำตามแผนที่เธอวางไว้แต่แรก
1: คุณแม่มาจัดการได้เลยครับอาจารย์กำลังหลับสนิท
2: หญิงม่ายเมื่อได้รับสัญญาณก็รีบเกาะราวเชือกด้วยแรงเดินที่เหลืออยู่น้อยนิดนางเดินเข้าไปในห้องอาจารย์คนที่นางเคยรักประหนึ่งบุตรพร้อมขวานอันคมกริบ
5: พ่อหนุ่มอีกอึดใจเดียวเราก็จะทำสำเร็จแล้วเฮ้ยโอ้ยเหนื่อย
2: เมื่อเดินสุดราวเชือกตามแผนนางก็เงื้อขวานฟันลงที่เตียงอาจารย์สุดแรง
5: ไม่อะไรกันนี่ทำไมถึงกลายเป็นขอนไม้ไปได้ล่ะโอ้ยยืมไม่ออกเอ้ยเหนื่อย
4: เธอเห็นโทษของความลุ่มหลงแล้วหรือยังโดยเฉพาะสตรีเพศอันเป็นดุจไฟที่เผาไหม้ทุกสิ่ง
1: โอ้ยน่ากลัวจังขนาดแก่แล้วนะเนี่ย
2: เมื่อรู้ตัวว่าถูกอุบายหญิงม่ายก็ตกใจจนลมสว่านตีขึ้นหน้ามืดหงายหลังล้มลงทันที
5: โอ้ยทั้งเจ็บทั้งอายเป็นลมดีกว่า
2: หญิงม่ายตาบอดล้มลงแล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกเพราะหมดอายุไขบุตรพราหมณ์ได้ช่วยอาจารย์ปรงศพผู้มีพระคุณแล้วก็อำลา กลับบ้าน
1: ไม่น่าเชื่อว่ากิเลสจะทำให้คนเป็นไปได้ถึงขนาดนี้น่าเศร้าจริงๆ

0: ของเธออยากให้เห็นโทษของหญิงที่เป็นศัตรูของการบวชเท่านั้น
1: เป็นอย่างนี้นี่เองขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยชี้ให้สิทธิ์เห็นทางธรรม
2: อีกไม่นานต่อมาบุตรพราหมณ์ก็ออกบวชเพื่อมุ่งสู่พรหมโลกตามความหวังของบิดามารดาบำเพ็ญภาวนามิข้องแวะกับสตรีใดอีกจนหมดอายุไขในมนุษยโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกนี้จบแล้วก็ทรงประกาศอริยสัจ4โดยอเนกปริยายภิกษุผู้หม่นหมองเพราะหลงรูปสตรีก็รู้แจ้งในธรรมสามารถบำเพ็ญเพียรต่อไปโดยหมดทุกข์

คาถาประจำชาดกอาสาโลกิตติโยนามะเวลาตาสังณวิชติสารตาจะปัคคพาจะสิขีสัพพคโสยถาขึ้นชื่อว่าหญิงส่วนมากในโลกไม่รู้จักยั้งพวกนางไม่มีขอบเขตทั้งกำหนัดหนักทั้งทนองเหมือนไฟกินได้ทุกอย่างข้าพเจ้าจักหลีกละพวกนางไปบวชเพิ่มภูมิวิเวกในสมัยพุทธกาลหญิงชรากำเนิดเป็นภิกษุณีชื่อภัททกาปิลานีบิดาของชายหนุ่มกำเนิดเป็นพระมหากัสสปะลูกศิษย์กำเนิดเป็นพระอานนท์อาจารย์เสวยพระชาติเป็นพระ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะก็สำหรับวันนี้วันพิเศษนะเป็นวันพิเศษทุกๆวันและวันพรุ่งนี้ก็จะยิ่งเป็นวันพิเศษกว่านี้ไปอีกก็คือวันที่เราจะได้มาไหว้ครูวิชาธรรมกายเป็นวันบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ15ค่ำเดือน10นะเป็นวันพระด้วยพิเศษมากๆเลยเพราะนั้นก็ให้พวกเราได้เตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้พร้อมเป็นภาชนะทองรองรับบุญพิเศษในวาระโอกาสพิเศษพิเศษนี้ซึ่งมาถึงปีที่109นะวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าใครไม่ติดภารกิจอะไรหรอกต้องมานะเพราะว่าเป็นวันที่สำคัญต้อง

0: ตอนพิเศษอีกเช่นเดียวกันนะรวบรวมเอาความพิเศษมาหมดก็คือจะชื่อตอนบอกว่าจากวิศวะเครื่องแกงสู่ผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่วันนี้จะเป็นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านได้โปรดติดตามแล้วก็ตั้งใจนึกน้อมใจไว้ที่กลางกายแล้วก็ฟังเรื่องราวที่ทรงคุณค่าที่จะทำให้เรามีกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีกันนะ
1: เยี่ยมกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ที่เจ็ดเนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
1: ด้วยวิธีการ
0: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
1: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
0: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
0: ทำได้ครับ
1: ถ้า
0: ได้ทำ
1: ไม่ได้เพราะ
0: ไม่ได้ทำครับ
1: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่

0: มายัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนสีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนที่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนที่กันจ้า

0: วันนี้ลูกๆสำนักเผยแผ่เข้าโรงเรียนไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะโอ้สำนักเผยแผ่สำนักเผยแผ
1: ่
0: มีคำขวัญว่าอะไร
1: ศูนย์เจ็ดสอง

0: แล้วก็ต้องทำให้ตัวเองเข้าถึงธรรม
1: สาธุ
0: นี่เนาะนี่โอ้ซึ่งมีภารกิจละบุญเยอะแยะหลายๆส่วนเลยแต่อย่าลืมตัวเองบ้างเนาะหนึ่งอบรมอบไปหอมลมไม่ติดหล่อหลอมพระภิกษุทุกโครงการทั้งในวัดและศูนย์สาขาโดยดูแลโครงการบวชทุกรุ่นของวัดตั้งแต่บวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนาะบวชธรรมทายาททุกฤดูวิกี่ฤดู
1: ฤด
0: ู
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนกับบวชฝนโอ้สุดยอดเลยบวชพระทุกเดือนโครงการบวชพระเดินธรรมยาตราบวชแสนรูปทั่วไทยบวชสำเนียงทั่วไทยโครงการบวชระยะสั้นหนึ่งเดียวไปจนถึงระยะยาวดูแลพระนวักการตั้งแต่ศูนย์พรรษากระทั่งถึง5พรรษาและกองร้อยเนื้อนาบุญอบรมหล่อหลอมคารวะอบรมบุคลากรมาที่จะเข้ามาเป็นลูกๆเขตในทั้งอุบาสกอุบาสิกาบัณฑิตแก้วศรัทธาวาสและอาสาประเภทต่างๆโครงการสมาธิแก้วทุดงแก้วจนถึงบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วทั่วไทยโอ้โหนี่ภารกิจ
1: สำน
0: ัก
1: เผยแผ่
0: สำนักเผยแผ่อบรมเยาวชนเก่งและดีชมรมกะหบดีสัมพันธ์อบรมเป็นพนักงานองค์กรบริษัทห้างร้านของผู้นำบุญของวัดรวมถึงองค์กรภายนอกที่สนใจใครสนใจอบรมหมดสี่จัดพิธีกรรมงานบวชด้วยใช่ไหมจ๊ะจัดพิธีกรรมงานบวชและสนับสนุนการพักค้างสถานที่พัสดุอุปกรณ์ทั้งบาตรผ้าไตรจีวรอัฐบริการของทุกๆโครงการบวชและอบรมพระในวัดและศูนย์สาขา
1: สาธุ
0: 5วางระบบ IT ชื่อว่า RGT รู้จักไหม RGT
1: ไม่รู้จ
0: ัก ก็เรื่องระบบข้อมูลผู้เข้าอบรมของวัดเราทุกโครงการให้ใครดูแล RGT
1: RGT ใครด
0: ู
1: แลครับ
0: มันคืออะไรจ๊ะ
2: คอมพิวเตอร์โปรแกรมทะเบียนคร
0: ับ ของกับคอมพิวเตอร์ทะเบียน
2: โปรแกรม
0: ทะเบียน
2: ครับ
0: 6กิจกรรมสงฆ์จัดคิวคณะสงฆ์เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดการแปลแถวคณะสงฆ์และพิธีกรรมงานบุญต่างๆ7โครงการสัมมาอรหังการปล่อยปลาและก็บูชาเจดีย์นี่ก็ยกแค่เป็นตัวอย่างภารกิจสำนักงานเผยแผ่การทำงานของสำนักเผยแผ่มีเป้าหมายคือได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาและเยาวชนที่เข้ามาอบรมธรรมะแล้วนำสิ่งที่ได้รับจากการอบให้หอมรมให้ติดนี้กลับไปใช้กับตนเองและสามารถทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นในทิศ6รอบตัวแต่แน่ลูกๆสำนักเผยแผ่เราได้ทำหน้าที่พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงและพี่เลี้ยงในการอบรมให้กับธรรมทายาทที่เป็นพระภิกษุฆราวาสในโครงการต่างๆถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญเพราะเป็นการสร้างศาสนทายาทบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ศีลธรรมให้พร้อมที่จะงอกงามเจริญเติบโตเพราะแต่พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงรู้กันหรือยังจ๊ะว่าเราบวชมาทำไมวัตถุประสงค์การบวชคืออะไรอย่างน้อยก็อย่างนี้นะสัมปทิบายแจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนะถือว่าลูกๆได้ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหมู่คณะโดยทุกลูกทุกคนต้องเป็นต้นบุญต้นแบบให้กิริยามารยาทที่ดูแล้วสุขุมสงบเสงี่ยมสง่างามนุ่มนวลวิธีการแนะนำที่เต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีมีรอยยิ้มบนใบหน้ามีการพูดจะไพเราะมีผลอยู่ในตัวเราทั้งสอนทั้งแนะให้เขาทำและนำให้เขาดูให้กำลังใจชื่นชมคอยประคับประคองศาสนทายาทให้ดีโอ้โหสุดยอดเลยแล้วพ่อใหญ่ลูกๆทุกคนช่วยกันคิดว่าเราจะทำอย่างไรจะช่วยกันสร้างพระเนรวสุปฏิกาให้มาเป็นพระแท้เนรแท้วสุปฏิกาแท้เพราะโลกยังขาดแคลนพุทธบริษัทแท้ๆที่โลกต้องการ แล้วพ่อใหญ่พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงทุกรูปทุกคนตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองเราอยากให้ศาสนาทายาทเป็นแบบใดก็ให้เราฝึกฝนตนเองเป็นต้นบุญต้นแบบไปได้แบบนั้นนี่เนาะการที่เราได้ประกอบกับกำลังใจศาสนาทายาทที่เพิ่งเข้ามาฝึกตนสร้างบารมีอยู่เนี่ยตัวเราเองก็จะต้องเป็นผู้ที่มีกำลังใจด้วยไม่ใช่ว่ามีใครมาให้กำลังใจเราตอบแทนนะแต่กำลังใจนั้นจะบังเกิดขึ้นในตัวของเราเองจะขยายเป็นพลังงานนั้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่เนาะเราจะเป็นผู้ที่มีกำลังใจที่มีวันตกต่ำมีแต่จะยิ่งสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจะได้รับการยกย่องชื่นชมยินดีจากมหาชนจากทั้งมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
1: สาธ
0: ุส่วนทีมงานในบทที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในการสร้างคนสร้างศาสนาทยาทจะได้รับอานิสงส
1: ์
0: และจะผู้ที่สนับสนุนนะจะได้รับอานิสงส์คือจะมีส่วนแห่งบุญในทุกๆบุญกับทุกคนที่เข้ามาอบรมเราจะเจริญในศีลสมาธิปัญญาจะได้บริวารสมบัติและมีบริวารมากมายที่จะมาคอยช่วยสนับสนุนให้เราสะดวกสบายในการสร้างบารมีจะมีดวงปัญญาแตกฉานในธรรมะจะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะไปที่แห่งใดก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมในทุกสถานจะมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วทุกทิศนะจะมีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็จะได้บรรลุธรรมสะดวกสบายง่ายได้นี่เป็นอานิสงส์ที่จะได้รับอย่างน้อยก็อย่างนี้จ้ะอยากให้ลูกสำนักเผยแผ่นึกถึงบุญและปลื้มกันนะจ้ะเรามาฟังเพลงมาสำนักเผยแผ่กันดีกว่า

0: เอาเรื่องราวจดหมายพระลูกชาย
1: คร
0: ับ นี่จ้ะตอนจากวิศวกรเครื่องแกงสู่ผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่เดี๋ยวเราดูสิวิศวกรเครื่องแกงใครกราบขอรับรางวัลที่เคารพอย่างสูงครับกับผมและครูสังกรักษ์ประเมศประมะสัจโจ
1: สา
0: ธุรู้จักไหม
1: รู้จัก
0: เป็นผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ครับนี่เนาะดูเลยว่าคนอายุ61นะหน้าตาเป็นไงนี่นะ61นี่เนาะนี่สาธุหลวงพ่อครับชีวิตผมในช่วงวัยรุ่นน่าจะเหมาะกับประโยคเก๋ๆว่าไม่เกเรแต่ก็เท่ไม่เมาเพราะผมเป็นเด็กดีที่เติบโตในครอบครัวคนจีนที่อบอุ่น

0: มีบ้านอยู่จังหวัดสมุทรสงครามกับพี่น้องท้องเดียวกันมากถึง8คนอันนี้เป็นคนสมุทรสงครามเนาะภาพจำตั้งแต่เด็กคือการเห็นโยมพ่อโยมแม่ขยันมากเลยตรากตามทำงานหนักแต่งขายของอร่อยอร่อยพูดแล้วก็จะหิวฮะแต่งไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันยังเตี๋ยวๆนี่กล้วยจับจับจับจับเนี่ยอร่อยกว่าเยอะและยังต้องรับซื้อของเก่ามาขายอย่างเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยจ้ะความลำบากของท่านคือแรงขับเคลื่อนเดียวที่ทำให้คิดว่าโตขึ้นผมจะหาเงินมาเลี้ยงดูท่านทั้งสองให้สุขสบายที่สุดนี่เนาะอีกทั้งผมยังเป็นวัยรุ่นที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรจะเป็นอบายมุขโอ้โหเป็นคนดีมาตั้งนานแล้วแม่เพื่อนชวนแต่ผมไม่แตะต้องเลยครับ
1: ส
0: าธุเพราะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเกเรก็เทได
1: ้
0: นี่เนาะจริงไหม
1: จริ
0: งครับจะต้องเกเรถึงจะเทได้ไม่จำเป็นนี่นะไม่เกเรก็เทได้เพราะฉะนั้นผมยังขยันเรียนจนสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งเก่งนะแถมสอบได้โควต้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปี2527ของมหาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดนี่ดังที่สุดนี่นะและใครอยู่มหาลัยนี้จะหล่อที่สุดคือมหาลัยเกษตรศาสตร
1: ์
0: นี่ฟังอะไรเกษตรนั้นหล่อจริงๆ

0: นี่จบคณะวิศวกรรมศาสตร์นี่หนอซึ่งการได้เรียนที่นี่นะเป็นวาสนาเหลือเกินครับแล้วในปี2528ที่ชมรมพุทธได้ชวนผมมาบวชธรรมทายาทในรุ่นที่13จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไฟศรัทธาในตัวผมลุกโชนนี่หนอเราคำสอนหลวงพ่อทั้งสองได้ผมเข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมบุญบาปนรกสวรรค์เมื่อคณะอบรมบทในโครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นที่13ปี2528นี่จ้าโอ้โหรอตั้งแต่บวชเลยเนาะและหลังจบการอบรมผมก็เลยทำกิจกรรมชมรมพุทธช่วยบอกบุญสร้างพุทธเกษตรพอขึ้นปี3ผมก็ย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสนอาทำไมย้ายไปตรงนั้นล่ะ
1: คณะที่ผมเรียนให้เรียนบางเขน2ปีกำแพงแสน2ปีครับ
0: อ๋อก็เป็นประธานชมรมพุทธเลยนี่อ๋อมีพระครูสมุทรานินก่อนบวชด้วยมีพระประทีปกตะทีโพก่อนบวชด้วยนี่ผมครับเอามีอุบาสิกาสุนิดานาคเสนด้วยมีอุบาสกภาสกรบุญยังด้วยอ๋อนี่

จนปีพ.ศ. 2530ผมก็บวชธรรมทายาทอีกครั้งในรุ่น15ซึ่งในฐานะที่เคยบวชมาก่อนยังต้องรับบุญเป็นพี่เลี้ยงธรรมทายาทแล้วก็ไปช่วยงานโรงครัวโอ้โหตรงนั้นอิ่มอร่อยย่อยง่ายตายที่แม้จะหนักหรือเหนื่อยมาแค่ไหนผมก็รู้สึกปลื้มเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขที่ได้เห็นทุกคนมีแรงสร้างบารมีเพราะกินอาหารจากครัวหลังจบการอบรมธรรมทายาทแล้วด้วยความปลื้มในบุญโรงครัวประกอบกับเจ้าหน้าที่หลักของโรงครัวมีน้อยมากๆผมยังมีแกนนำพาน้องชมรมพุทธมาแลกเกษตรกำแพงแสนมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานโรงครัวทุกๆสัปดาห์และงานบุญใหญ่ทุกๆงานเลยครับทูโอกระทั่งปี2531เมื่อผมจบการศึกษาก็ทิ้งโอกาสทองที่อาจจะเป็นวิศวกรระดับมหาเศรษฐีทิ้งโอกาสทองเลยแต่มาคว้าโอกาสเพชรโดยการมาเป็นอุบาสกเต็มตัวในตำแหน่งงานบุญที่คุ้นเคยคือหัวหน้าแผนกโภชนาการซึ่งจะขอ

0: นี่อย่างนี้นะนี่นะ
1: ต้องขนเสบียงก่อน
0: ต้องขนเสบียงไม่มีเสบียงไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้จ้ะแล้วพ่อครับสำหรับผมงานครัวคือสมรภูมิรายการหยุดพักมันต้องทำตลอดเลยเนี่ยเพราะขณะที่คนอื่นได้พักแต่คนครัวต้องลุยโดยเฉพาะงานบุญใหญ่ต้องอดนอนข้ามคืนไหนใครอยู่โรงครัวมาก่อนบ้างยกมือสิจ๊ะหกเหรอเจ็ดข้างหลังนั่นคนโดยเฉพาะงานบุญใหญ่ต้องอดนอนข้ามคืนโอ้ยเพิ่งรู้เนาะเพื่อคัดสรรวัตถุดิบหั่นผักโอ้โหภารกิจหั่นผักตำเครื่องแกงหุงข้าวล้างภาชนะยกหม้ออาหารที่หนักอึ้งผัดอาหารจนหน้ามันโอ้ผัดยังไงหน้าอร่อยเลยผัดอาหารจนหน้ามันเหงื่อท่วมเพราะควันจากกระทะอันร้อนฉ่าตลบอบอวนไปทั่วแถมทีมงานแทบทุกคนยังเป็นมือวางอันดับหนึ่งในการเปิดปลากระป๋องและผักกาดดองเพราะเปิดจนน้ำกระป๋องไม่ท่วนจนเชี่ยวชาญอีกทั้งเวลาบูชาข้าวพระทีมงานแทบไม่ได้นั่งหลับตาต้องจัดเตรียมอาหารไปทำสมาธิไปด้วยทำไปพร้อมๆกันผมจึงกราบเรียนถามคุณยายอาจารย์ว่าแล้วพวกผมจะตกบุญไหมครับพี่ยายท่านก็เมตตาบอกว่ายายคงบุญให้และกล่าวทุกคนไปบูชาข้าวพระด้วยกันโอ้โหมีบุญยังไงนะประโยคสั้นๆที่เติมพลังมหาศาลให้ผมและทีมงานปลื้มซึ่งผมนึกเสมอว่าใครก็ตามกินข้าวนี้แล้วเข้าถึงธรรมและได้สร้างบุญอะไรก็ตามขอให้เราได้มีส่วนในบุญนั้นด้วยทุกๆบุญโอ้โหซึ่งผมยิ่งนึกก็ยิ่งปลื้มยิ่งปลื้มก็ยิ่งมีไฟในการสร้างบารมีครับเพราะตราบใดที่ใจยังมีไฟต่อให้ภูเขาสูงเพียงใดก็เป็นถึงยอดได
1: ้โ
0: อ้คมคมคมดังนั้นหัวใจที่มีไฟโชนในไหล่ของผมจึงคิดพัฒนางานครัวอยู่เรื่อยๆโดยนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมปังมาเป็นเสบียงสำรองเลี้ยงคนในงานบุญใหญ่แล้วก็ได้รวมกันออกแบบโอ้ทำหม้อต้มน้ำร้อนยักษ
1: ์
0: เพื่อต้มน้ำไว้ใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแจกสาธุชนจำนวนมากที่มางานบุญใหญ่อีกทั้งยังผลิตน้ำดื่มมโนดาตแบบแพ็คใส่ถุงเพื่อให้สะดวกต่อการดื่มและแจกจ่ายอย่างทั่วถึงในงานบุญใหญ่ด้วยโอ้โหสุดยอดนี่พอต้มน้ำร้อนยักษ์สำหรับต้มน้ำใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วพัฒนาน้ำดื่มบรรจุถุงเพื่อบริการสาธารณชนอย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็วและประหยัดนี่จ้ะโอ้สุดยอดเลยผลิตน้ำดื่มน้ำดาบแพ็คใส่ถุงเพื่อสะดวกต่อการเลยและแจกจ่ายทั่วถึงในวันงานบุญใหญ่จนได้รับฉายาในวงการครัวว่าวิศวกรรมเครื่องแกงครับ

แล้วพ่อครับบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมจะต้องเข้าวัดทุ่มเทจริงจังกับการสร้างบารมีขนาดนั้นจนในปีพ.ศ.2534ช่วงที่โยมพ่อผมเสียชีวิตจึงกราบเรียนถามคุณยายอาจารย์ท่านก็เมตตาบอกผมว่ายายคุมบุญให้แล้วแต่ทางบารมีพ่อมีน้อยยายเลยเอาบุญของลูกหลานส่งตรงไปถึงท่านให้ไปเป็นสหายเทวดาแล้วไปเป็นสหายเทวดาแล้วนะ

0: เข้าวัดเพื่อบุญนี้แทนพระคุณโยมพ่อเพราะหากผมเลือกเป็นวิศวกรมหาเศรษฐีผมคงเลี้ยงท่านในสุขสบายแค่ชาตินี้เท่านั้นแต่การทุ่มเทสร้างบารมีบุญนี้สามารถช่วยโยมพ่อโยมแม่ได้ข้ามชาติและอีกบุญหนึ่งที่ผมปลื้มมากที่ผมได้ทำในช่วงปี2536ถึง2537ตอนผมว่าเป็นอุบาสกแล้วก็ผมได้มีส่วนในการบอกบุญสร้างเรือนธรรมกำแพงแสนได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ครับซึ่งสถานที่นี้เป็นที่ตั้งของชมรมพุทธกำแพงแสนใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: โดยหลวงพ่อธรรมโยเมตตาตั้งชื่อให้และยังให้พรจนสร้างเสร็จอัศจรรย์อย่าง

ยังมีโอวาทอานิสงส์การสร้างเรือนทางกำแพงแสงติดไว้ด้วยเนาะอาคารนี้สำคัญนะจะเป็นที่รองรับผู้มีบุญทั้งหลายที่สนใจศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าตะปูสักตัวไม้สักแผ่นอิฐสักก้อนหนึ่งสำหรับสร้างเรือนทางกำแพงแสงนี้จะมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่จะไปมาเกิดในภพไหนชาติไหนก็ตามจะอุดมไปด้วยเสนาสนะที่อยู่อาศัยที่บำเพ็ญบุญบารมีอย่างสะดวกสบายทุกภพทุกชาติกระทั่งเข้าสู่นิพพาน

บทนี่จ้าสาธุหลังบทชีวิตเป็นพระโยมแม่พาหลานและญาติมางานบุญที่วัดทั้งครอบครัวเลยครับนี่หลังจากบวชแล้วก็ไปนั่งสมาธิต่อบนดอยสุเทพและรีบลงมารับภารกิจเลยแจ้งข่าวบุญสร้างมหาธรรมกายเจดีย์บอกตรงๆครับว่าผมอินบุญนี้มากจนอยู่ไม่ติดถึงขั้นลงจากดอยปุ๊บก็แจ้งข่าวบุญกับโยมพี่หมออนุวัฒน์ศรีตมโนตปั๊บหมออนุวัฒน์ครับพอโยมพี่หมอฟังแล้วก็อยู่ไม่ติดเหมือนผม

0: เลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่จ้ะกระทั่งวันที่6กันยายน2541ก็ปิดองค์พระแกงกลางสำเร็จซึ่งผมปลื้มสุดๆเพราะทุ่มเทกับงานนี้สุดกำลังแถมผมยังได้นั่งสมาธิอยู่ด้านหลังหลวงพ่อทำให้เห็นเหตุการณ์อัศจรรย์ตะวันแก้วอย่างชัดเจนนี่อัศจรรย์ตะวันแก้วนี่จ้าธรรมะหลวงพี่อิทธิจินตโกก็มอบภารกิจใหญ่ให้ผมรู้จักไหม
1: ร
0: ู้
1: จักคร
0: ับ ใคร
1: ท่านเจ้าวาน
0: มอบภารกิจใหญ่ให้ผมรับบุญติดตั้งพระธรรมกายจำตัวภายนอกเจดีย์ให้เสร็จภายใน1ปีหลวงพ่อครับภารกิจยิ่งใหญ่ไม่ได้ต้องการคนเก่งที่สุดแต่ต้องการคนทำให้หยุดจนกว่าจะสำเร็จโดยนี้ผมและทีมงานได้ช่วยกันเอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยงานนี้24ชั่วโมงต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2541ถึง13ธันวาคม2542สาธุ1ปีเต็ม
1: ใช่ครับ
0: แม้จะท้าแดดท้าลมท้าฝนแม้ร่างกายทิ้งงานป่วยแต่ใจพุ่งทะยานจนยากที่จะหาอะไรมาหยุดยั้งครับจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ต้องปิดจ็อบณเวลา 20.13 น. 2:13 น.ขณะพระทีมงานกำลังติดตั้งแผ่นคลัดดิ้งชุดสุดท้ายฉะนั้นเองสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเวลา 2:13 น.นะจ๊ะคือมีดวงสว่างขนาดเท่าผลส้มโอมาปรากฏลอยเด่นอยู่เหนือโดมมหาธรรมกายเจดีย์จากนั้นดวงสว่างขนาดเท่าผลส้มเขียวหวานก็พุ่งมาจากดวงใหญ่ทีละดวงถึง3ดวงกลายเป็น4ดวงดวงเล็กออกมา3ดวงใหญ่1ใช่ไหมอยู่เหนือโดมมหาธรรมกายเจดีย์ทำให้พระทุกรูปปลื้มล้นในนิมิตหมายความสำเร็จมากเหลือเกินครับถ่ายติดไหมไม่ได้ถ่ายนี่อ๋อนี่งานบุญติดตั้งองค์พระธรรมกายประจำตัวภายนอกมหาธรรมกายเจดีย์นี่ที่ปลื้มมากเนอะนี่จ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสถาปนาหมาทำการเจดีกันหน่อย

ต่อมาในปีพ.ศ. 2553หลวงพ่อมีWHจัดโครงการบวชแสนรูปทั่วไทยผมยังเลยชวนและจัดบวชที่จังหวัดสกลนครจนสามารถสร้างทีมงานที่เข้มแข็งและขยายงานไปสู่การตักบาตรพระหนึ่งบวชรูปที่สกลนครได้สำเร็จตักบาตรหมื่นรูปที่สกลนคร

ขอการสมบทหมู่แสนรูปทั่วไทยมุ่งสร้างพระเป็นพระแท้และแสนต่อโครงการบุญอีกหลายโครงการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเลยนี่จากนั้นไม่นานในวันที่2กุมภาพันธ์2554หลวงพ่อธรรมชัยโยก็ให้ผมมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ผู้ช่วยสนับสนุนโครงการบวชทั่วไทยทั้งระบบให้เต็มที่ตั้งแต่ระบบข้อมูลอัตราบริการและหลักสูตรการอบรมถึงท่านจะเห็นภาพชัดขึ้นงานบุญกระทรวงนั้นผมมีทั้งหมด19กองมีสมาชิกแค่552ท่านครึ่งวันโดยมีภารกิจหลักๆเช่นจัดบวชพระธรรมทายาทในวัดพระธรรมกายทั้งหมดอบรมหล่อหลอมพระนวกะอบรมบุคลากรใหม่เพื่อมาเป็นเจ้าหน้าที่เขตในอบรมสมาธิแก้วอบรมองค์กรมาตรฐานศีลธรรมให้กับพนักงานบริษัทของเจ้าภาพอบรมเยาวชนซุปเปอร์คิดจะทำโครงการสวดมนต์สร้างสุขโดยเชิญชวนสาธุชนรอบวัดมาสวดมนต์ช่วงเข้าพรรษานี่โอ้เยอะแยะเลยนี่ทุกภารกิจ

ต่อมาในปี2555หลวงพ่อธรรมชัยโยก็มีดำริให้จัดทุดงธรรมชัยครั้งแรกและสถาปนาโครงการพระกองร้อยเนื้อนาบุญขึ้นจึงกลายเป็นงานบุญใหญ่ที่สำนักเผยแผ่ช่วยกันทำด้วยความปลื้มเพราะพระกองร้อยเป็นพระที่ผ่านการเดินทุดงและมีความตั้งใจในการนั่งสมาธิพร้อมฝึกอบรมเพื่อรองรับการเผยแผ่และศึกษาวิชาธรรมกายในอนาคตหลวงพ่อครับแม้งานเผยแผ่จะบุกตะลุยทะลุทะลวงไปทุกทิศทุกทางแบบผู้ชนะสิบทิศแล้วแต่เพื่อกรอบครุมมากที่สุดผมจึงทำโครงการสัมมาอรหังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทั้งพระสายชนและคนทุกอาชีพได้ภาวนาสัมมาอรหังตลอดทั้งวันโดยภาวนาด้วยตัวเองและใช้เสียงสัมมาอรหังที่หลวงพ่อธรรมชโยเมตตามาอาเสียงให้มีความต่อเนื่องให้ใหม่มีทั้งไพเราะทั้งหวานทั้งนุ่มถึงเมื่อแต่ละคนภาวนาแล้วก็เกิดอนุภาพพลิกชีวิตมากมายจนผมเอาเรื่องราวนั้นมาทำเป็นคลิปวิดีโอเผยแผ่ไปให้เยอะที่สุดเผยวิชาธรรมกายเขาถึงทุกคนบนโลกใบนี้ครับวิศวะเครื่องแกงยอดพระนักสร้างบารมี

สุดท้ายนี้ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่หัวใจผมและสมาชิกสำนักเผยแผ่ทุกคนก็ยังลุกโชนด้วยไฟการสร้างบารมีนิรันดร์และสมาชิกทุกคนก็ขอบอกหลวงพ่อพร้อมกันว่าด้วยเพลงนี้

สาธุปลื้มใจกับหลวงพี่พระอาจารย์ปรเมศนะนักสร้างบารมีโหจากวิศวกรเครื่องแกงมาเป็นอะไรเอ่ยนี่มาเป็นยอดนักสร้างบารมีขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรมทำหน้าที่ในการดูแลงานเผยแผ่ของวัดพระธรรมกายเป็นเรี่ยวแรงสำคัญเลยเนี่ยเราก็ฟังด้วยความปลื้มใจแม้ว่าช่วงนี้นะเหตุการณ์บ้านเมืองของเรากำลังฝนตกกันโอ้โหทั่วทั้งภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกกันทั้งวันทั้งคืนเลยจนกระทั่งเรียกว่าจู่ๆก็แปลกนะมาใกล้ๆเอาวันวิชาธรรมกายหลวงปู่วัดปากน้ำของเราวันพรุ่งนี้นี่เองฝนตกกันทั่วไปหมดเลยแล้วก็แต่ที่วัดของเราก็ไม่ได้เค้าเรียกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็มีข่าวประกาศนี่ตรงนี้นะข่าวว่าวัดพระธรรมกายและก็มูลนิธิธรรมกายได้อำนวยความสะดวกในพื้นที่จอดรถแก่ผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังนะที่อาคารจอดรถ1นะ 1,000 คันถ้าสังเกตดูถ้าเกิดว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันที่มาในห้องส่งนี่ก็คงจะเห็นว่ารถติดเลยนะเมื่อสักครู่นี้รถติดหน้าวัดของเราเพราะว่าก็เริ่มทยอยเอามาจอดกันแล้วนะเอามาจอดกันแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะประสบอุทกภัยแล้วนะเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ที่ศาลามหาทานบารมีนะครัวอาคารครัว71ปีเพราะนั้นท่านใดที่ใจพระโพธิสัตว์นะเพราะนั้นเราต้องปลื้มกับบุญที่เราจะได้รับภารกิจตรงนี้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากในประเทศไทยปลื้มในบุญที่เราทำที่เราจะส่งเสียสละนะเสียสละข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ปัจจัย4ต่างๆให้เอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าในยามที่ใครก็ตามตกทุกข์ได้ยากหัวใจของลูกหลวงพ่อนะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและนี่ก็เป็นบุญพิเศษก็มาถึงวันพรุ่งนี้แล้วเตรียมใจกันหรือยังเอ่ยนะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครบ109ปีนะเป็นวันระลึกถึงพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารผู้สละชีวิตเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าถึงแล้วก็ค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งสำคัญมากๆเลยนะเพราะนั้นช่วงนี้ต้องใจของเราอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่กลางกายแล้วก็นึกถึงอะไรนึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำมีความสำคัญมากๆเลยใครนึกถึงเสียงของหลวงปู่นี่เดี๋ยว

0: นี้จะให้ทุกท่านได้ฟังเสียงของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำที่ท่านพูดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมสักนิดหนึ่งเราจะได้ระลึกนึกถึงท่านแล้วก็ตอกย้ำคำสอนวันพรุ่งนี้เราจะได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยเป็นต้นไปเลยจะได้เริ่มปฏิบัติบูชากันนะลองฟังแล้วก็นึกถึงหลวงปู่ไปด้วยนะ
1: สัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังไว้จนกระทั่งหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยวางอารมณ์เฉยหยุดอยู่เท่านั้นแหละหยุดเท่านั้นแหละจะไปนึกถึงมืดสว่างนะหยุดอยู่เท่านั้นแหละหยุดนิ่งอยู่เท่านั้นแหละหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จที่บอกแล้วสมณะหยุดสมณะหยุดพระองค์ให้นายว่าสมณะหยุดแล้วท่านไม่หยุดนี่หยุดนี่แหละเรียนคงนี้แหละให้มันได้คงนี้ซะก่อนหยุดนี่ซะก่อนอื่นอย่าเพิ่งไปพูดมากนักใหญ่โตมโหฬารพูดหยุดนี่จะให้มันตกลงกันก่อนมาหยุดได้แล้วดิถ้าหยุดได้แล้วก็เอาละต่อกันไปถ้าหยุดก่อนนะหยุดนิ่งจะหยุดเที่ยวเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งทำไม่ได้กับเขาจิ๋วหรือทำไมจะไม่ได้ทำจริงครับทำไม่จริงนะหากเรามันไม่ได้จริงแล้วก็ได้ทุกคนจริงแค่ไหนแค่ชีวิตสิเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่ว่าเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันไม่ได้ไม่ลุกจากที่นี่จริงแค่นี้ได้ทุกคนฉันเองสองคราวไม่ได้ตายเถอะนิ่งพอถึงกำหนดก็มันได้ไม่ได้ตายเถอะนิ่งพอถึงกำหนดก็มันได้ไม่ตายสักทีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รูปนั้นประกอบความเพียรด้วยจาตุรังขริยะคงสี่เหลือแต่กระดูกหนังช่างมันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่ว่าประกอบด้วยจาตุรังขริยะอย่างนี้พอถูกสวรรค์เท่านั้นเวลาหกค่ำได้บรรลุอุเพนิวัสยานเวลากลางเวลายามที่สองได้บรรลุจตุปปาทิยานเวลายามที่สามได้บรรลุอาสวัคยานเล่นตลอดคืนเราท่านจริงอย่างนั้นเป็นอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์ก็จริงเหมือนกันแหละไม่ได้ยอมตายไม่หยุดยอมตายกันทีเดียวเอาหยุดจริงๆกันพอหยุดเข้าเท่านั้นมันก็จับตัวได้อ๋อทางศาสนาเดินอย่างนี้ตรงส่วนอย่างนี้ก็จำให้มั่นไปท่านเป็นมั่นเนื้อสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมานิ่งเป็นมันคงที่เดียวย้ายเคลื่อน
0: นี่ไงสาธุสาธุสาธุให้วันพรุ่งนี้พระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้า15ค่ำเดือน10ก็ให้มีดวงสว่างเนี่ยเป็นดวงจันทร์สว่างที่กลางใจให้เรามีความสว่างที่กลางตัวแล้วก็ทำให้จริงก็คือนี่แหละภาวนาอย่างที่หลวงปู่บอกภาวนาสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังจนนิ่งนิ่งแล้วก็ปล่อยคำภาวนานะไม่ใช่หมายความว่าภาวนาสัมมาระหังไปจนตลอดการนั่งอย่างนั้นก็ต้องสังเกตใจตัวเองเมื่อเราภาวนาสัมมาระหังไปแล้วอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งใจนิ่งไม่ฟุ้งซ่านอะไรแล้วก็นิ่งเฉยๆหยุดให้ได้ตรงนี้แหละก็วันพรุ่งนี้เป็นวันพิเศษเราจะได้ปฏิบัติบูชาอย่าลืมนะว่าการปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นการบูชาสูงสุดสิ่งสำคัญเลยเพราะฉะนั้นปฏิบัติบูชาคืออะไรคือหลวงปู่ท่านสอนอย่างไรให้เราทำตามท่านอย่างนั้นไปตลอดเพราะนั้นถ้าเราตั้งใจทำอย่างที่ท่านสอนนี่คือการปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาอันเลิศยิ่งกว่าการบูชาด้วยอามิสบูชาข้าวของของหอมจุดเทียนอะไรต่างๆนานายังไม่สู้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านด้วยใจที่เคารพท่านถ้าเคารพในท่านต้องทำอย่างนี้นี่ไงนี่ก็คือสิ่งที่ทุกท่านจะต้องได้ฝึกแล้วก็ได้ทำอย่าลืมนะหลวงพ่อธรรมะให้โอวาทเอาไว้พิเศษเลยลองมาฟังดูหลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านควบพวกเราอยู่ตลอดเวลาทรงความละเอียดมากลั่นแก้ตลอดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 เพราะบารมีของลูกๆทุกคน

เต็มเปี่ยมพร้อมที่จะเข้าถึงกันแล้วท่านก็ยิ่งลงแก้ไขให้ลูกๆทุกคนหนักเป็นพิเศษขึ้นไปอีกดังนั้นให้พวกเราทุกคนทำตัวให้เป็นฐานทัพของพระนิพพานให้ท่านส่งผ่านความละเอียดมาที่ตัวของลูกทุกคนเนี่ยโอวาทตอนนี้ต้องระลึกให้ดีนึกถึงหลวงปู่นะเจริญสังฆานุสตินะระลึกนึกถึงหลวงปู่ของเราที่อยู่ในใจเนี่ยนึกไว้ตลอดที่กลางกายจนทั้งใจเรานิ่งให้วันพรุ่งนี้ตั้งแต่วินาทีนี้แหละแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราปลื้มที่สุดที่เราได้บูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยการปฏิบัติบูชานี่ไงเพราะนั้นลูกหลานหลวงปู่ทุกคนทั่วทั้งประเทศไทยวันพรุ่งนี้ก็จะต้องมาที่วัดพระธรรมกายเรามากราบนะไหว้ครูวิชาธรรมกายหลวงปู่วัดปากน้ำระลึกนึกถึงท่านกันให้เต็มที่แล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมกันที่วิหารของหลวงปู่ด้วยเพราะฉะนั้นท่านใดนะจะใช้เวลาให้เต็มที่ให้คุ้มค่าจะสร้างบารมีของตัวเองให้แบบว่าปลื้มที่สุดในปีนี้ก็มาเอาบุญใหญ่ในการนั่งสมาธิกันหลวงพี่ก็เอาบุญมาฝากเป็นบุญที่ได้ทำภารกิจพิเศษก็คืออบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วเมื่อวันที่12 13 14ที่ผ่านมาก็เอาบุญมาฝากทุกท่านที่12 13นะ11 12 13ที่ทุดงคสถานปราจีนบุรีก็มีอุบาสกอุบาสิกามาอบรมราวๆ200ท่านทีเดียวเลยเยอะเหมือนกันทุกคนก็ปลื้มใจนะปลื้มใจที่ได้มาแล้วก็พอเข้ามาได้เห็นหมู่คณะเราเขาก็มีความตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปช่วยกันเป็นอาสาสมัครจัดงานบุญกฐินวัดของตนของตนที่ได้รับกฐินของหลวงพ่อเรา 30,000 วัดทั่วประเทศไทยอย่างเต็มที่เลยแล้วมาเนี่ยเขามากันตลอดแล้วอยู่กันนั่งสมาธิแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมะมีพระอาจารย์พระมหาฉลองชัยคณุตโมเจ้าวาดวัดหนองไผ่ล้อมประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปราจีนบุรีก็มาให้ธรรมะด้วยแล้วก็ที่วัดหนองไผ่ล้อม ก็เช่นเดียวกันที่วัดหนองไผ่ล้อมก็จัดงานเหมือนกันนะนี่ก็เป็นนะผู้นำบุญเนี่ยที่วัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรีก็จัดนี่มากัน300กว่าคนเลยนะมากันเลยก็เรียกว่าคับคั่งเพราะว่าที่นี่ก็เป็นดินแดนของเรียกว่านักสร้างบุญสร้างบารมีมาเกิดกันเยอะเลยนะอยู่ใกล้กับทุดงคสถานปราจีนบุรีศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จวัดหนองไผ่ล้อมเนี่ยแล้วก็ศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติ40นะสาขาของวัดพระธรรมกายที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีใช่ไหมนี่ก็เป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลื้มใจนะของหมู่คณะของทีมงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะกฐินอีกแล้วเดี๋ยวก็จะออกพรรษากันอีกแล้วเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมกายวาจาใจวันพรุ่งนี้ได้ข่าวว่านะพระครูธรรมธรอารักษ์ท่านจะได้มาเป็นตัวแทนของหลวงพ่อเนี่ยรับปัจจัยบุญกฐินกับทุกท่านเลยพิเศษเป็นกรณีพิเศษเลยซึ่งวันพรุ่งนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านได้บุญหลวงปู่บอกว่าถ้าใจใสๆเนี่ยเงินไหลเข้ามาเองเพราะนั้นต้องเอาจันทร์สว่างที่กลางใจให้ได้นะเอาจันทร์มาสว่างที่กลางใจแล้วเดี๋ยวความใสบังเกิดขึ้นความสะอาดบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นความสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่เรานึกอธิษฐานหลวงปู่ท่านส่งผังท่านควบอยู่กับเราตลอดเวลาที่กลางกายเราแค่มีสตินะมีสติกันสักหน่อยรู้ตัวแล้วก็ทำความรู้สึกพอรู้ตัวปุ๊บเฮ้ยเนี่ยตั้งสติขึ้นมาได้แล้วก็รู้สึกอย่างเบาๆที่กลางกายนี่ไงทำไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาใจของเรากล่อมกล่าวจิตใจของเราไปเรื่อยๆแล้วก็ดูในกลางไปจะพูดจะจาอะไรก็ต้องระมัดระวังแล้วทีเนี้ยจะไปพูดเยอะมากไปก็ไม่ได้นะพูดฟุ้งเฟ้อฟุ้งฝันเรื่อยเปื่อยไปไม่ได้ต้องอยู่ในอัตในธรรมพูดแล้วก็จะต้องมีธรรมะและพูดด้วยจิตที่เมตตาด้วยความผ่องใสด้วยความเมตตาผู้คนทั้งหลายอยากจะให้ความรู้สึกดีๆเผื่อแผ่ไปยังคนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วก็ทำธรรมะของเราไปด้วยแล้วก็แผ่เมตตาของเราไปด้วยอย่างเนี้ยถึงจะเรียกว่าปฏิบัติบูชาอย่างแท้จริงเพราะนั้นวันพรุ่งนี้ต้องรักษาใจให้ใสที่สุดเลยนะไม่ให้ใจของเราแบบบอกแวกได้หลวงพี่ก็มีเรื่องเล่าสั้นๆเล็กๆเนี่ยว่า

่านพระไตรปิฎกดูพระสูตรหลายๆพระสูตรอ่านไปหลวงพี่ก็อ่านพระไตรปิฎกมาหลายรอบแล้วหมายถึงว่าทั้งหมดเนี่ยอ่านมาหลายรอบแล้วก็มาเจอที่มันอยู่ระหว่างช่องว่างบางทีเราก็อ่านเร็วเกินไปไม่ทันได้พิจารณาไม่ทันได้สังเกตมาดูความหมายของคำว่าสัมมาสมาธิอีกครั้งหนึ่งแต่เดิมเราก็มีความรู้ว่าอ๋อคำว่าสัมมาสมาธิก็อยู่ในอริยมรรคมีองค์8นะธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็สวดกันตามปกติทั่วไปแล้วเราก็รู้ว่าสัมมาสมาธิเนี่ยในบางพระสูตรก็ให้ความหมายว่าหมายถึงการเข้าถึงปฐมฌานฌาน4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานฌานทั้ง4นี่แหละคือสัมมาสมาธิและบางทีก็บอกว่าองค์แห่งสัมมาสมาธินี่ประกอบไปด้วยก็คือมรรคทั้ง7นั่นแหละก็คือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาชีวาสัมมาวายามะสัมมาสติทั้งหมด7ประการเนี่ยเป็นบริขารก็คือเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาสมาธิเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดสัมมาสมาธิแล้วก็พอรู้นี่หลายๆท่านก็คงจะพอจะนึกออกได้บ้างเรียนนักธรรมตรีมาแต่พอมาอ่านพระสูตรนี้น่าสนใจท่านบอกว่าในทสุตตรสูตรสัมมาสมาธิมีองค์5คือ1นะปีติภรณตาการแผ่ซ่านด้วยปีติน้อมไปเพื่อปีติสัมมาสมาธินี่ต้องมีปีตินะถ้านั่งสมาธิแล้วไม่มีปีตินี่ไม่เข้าข่ายสัมมาสมาธิข้อที่2สุขะภรณตาการแผ่ซ่านไปด้วยความสุขน้อมไปเพื่อความสุขมันเป็นสุขที่ไม่ใช่สุขแบบโลกียะนะมันเป็นสุขแบบจะเข้าไปสู่โลกุตระเพราะนั้นมันสุขเหมือนกันแต่ไนยะคนละเขตแดนกันเลยอันที่3เจโตภรณตาการแผ่ซ่านไปยังจิตจิตก็แผ่ไปความสุขก็แผ่ไปความปิติก็แผ่ไปขยายไปนั่นเองคำว่าแผ่ก็คือขยายไปนั่นเองนี่คือองค์ประกอบของสัมมาสมาธิอันที่4นี่น่าสนใจที่สุดเลยเนี่ยอาโลกะภรณตาการแผ่ซ่านด้วยแสงในแสงสว่างนี่แหละน้อมไปเพื่อความสว่างความโปร่งความรู้ชัดเนี่ยขยายความออกมาอาโลกะนะเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปิติแล้วสุขแล้วจิตยังแบบขยายออกไปแสงสว่างก็ขยายไปด้วยใช่ไหมประการสุดท้ายก็คือปัจเจเวกขณะนิมิตนะก็คือเป็นนิมิตให้ได้พิจารณาทบทวนเมื่อออกจากสมาธิก็คือเป็นเครื่องระลึกนึกถึงอย่างต่อเนื่องนั่นเองคือหลังจากเลิกนั่งแล้วก็ยังมีสภาวะแห่งความปิติแห่งความสุขแห่งความแผ่ไปของจิตแล้วก็ความสว่างด้วยอย่างต่อเนื่องนี่ไงนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งก็สอดคล้องกับวันนี้ว่าเราจะให้ดวงจันทร์สว่างที่กลางใจของเรายังไงก็ต้องไปเตรียมกันละตั้งแต่วินาทีนี้เลยก็ให้ความสว่างความปลื้มความปิติความสุขใจของเราขยายไปพร้อมกับความสว่างนี้ฝึกไปเรื่อยนี่คือองค์ประกอบแล้วก็ สัมมาสมาธินี่ไงเพราะฉะนั้นจะสัมมาสมาธิตามพระไตรปิฎกนี่ต้องทั้งปิติทั้งสุขทั้งสว่างด้วยเห็นไหมนี่มีอยู่ในพระสูตรนี้น่าสนใจมากๆก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ไปศึกษาหลายๆท่านก็กำลังจะตั้งหน้าตั้งตาเรียนภาษาบาลีนี่ไงเราก็จะได้เรียนรู้ภาษาบาลีไปด้วยแล้วเราจะได้ไปศึกษาว่าสิ่งที่หลวงปู่วัดปักน้ำท่านสอนเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วท่านไปเอามาจากไหนความรู้เนี่ยเรียนภาษาบาลีเราก็จะได้รู้ที่องคุลิมาลโจรบอกว่าสมณะหยุดสมณะหยุดเราไปศึกษาดูซิคำว่าหยุดในพระไตรปิฎกมีกี่คำใช้คำว่าอะไรและแปลว่าหยุดใจได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปศึกษาดูแล้วก็จะรู้นี่ยิ่งเรียนก็จะยิ่งปลื้มกับคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำเพราะนั้นก็ฝากทุดงคสถานปราจีนบุรีข่าวสุดท้ายแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบก็คือเป็นวันทอดกฐินเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ก็กฐินปีนี้ก็สร้างถนนทางเข้าแล้วก็จะได้รวบรวมหมู่คณะแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาแก้วเนี่ย
เป็นร้อยกว่าวัดเลยนะทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีมาร่วมงานนี้เป็นพิเศษแล้วก็จะได้มีการกลั่นแผ่นดินเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมในการสร้างวิหารหลวงปู่รูปหล่อหลวงปู่วัดปากน้ำนะซึ่งใครที่ยังไม่เคยไปทุดงคสถานปราจีนบุรีต้องไปแล้วแหละหรือถ้าใครเคยไปมานานแล้วปีนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่29หมดพรรษานี้ก็จะเป็นพรรษาที่30ของการก่อตั้งทุดงคสถานปราจีนบุรีเนี่ยสิ้นพรรษานี้จะเป็นเนี่ยพรรษาที่30ของการก่อตั้งทุดงคสถานปราจีนบุรีเพราะนั้นจะ30พรรษาแล้วนะทุดงนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านมีโอกาสก็ได้มาร่วมบุญพิเศษกันในการครั้งนี้เราจะได้ปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็ทำความสำเร็จของพระคุณหลวงพ่อให้เกิดขึ้นก็คือเราสร้างศูนย์สาขาเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะให้พี่น้องญาติมิตรนะกัลยาณมิตรของเราที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้มีสถานที่ในการทำสมาธิได้มีสถานที่ในการสร้างบุญสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั่วโลกนั่นแหละที่เราต้องทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเราไม่ทำไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะเกิดมาสร้างบารมีสร้างวัดพระธรรมกายไว้ 2,000 กว่าไร่เนี่ย 2,500 กว่าไร่เนี่ยหลายคนอาจจะโดนถามว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อธรรมชโยท่านสร้างวัดพระธรรมกายตั้ง 2,000 กว่าไร่ใหญ่โตมากมายเอาไว้เพื่ออะไรคำตอบที่ง่ายที่สุดเลยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ณขณะนี้เนี่ยวัดพระธรรมกายสร้างขึ้นมาใหญ่โตเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรม 7,000 กว่าล้านคนทั้งโลกกำลังรอคอยอยู่กำลังรอคอยสันติภาพสันติสุขเขาอยากจะรู้ว่าสันติสุขภายในมันเกิดขึ้นจากไหนประเทศไทยนี่ซอฟต์พาวเวอร์เราดีนะเมื่อวานนี้ก็ได้ยินข่าวไปทั่วโลกบอกน้องเนเน่ดังที่สุดในอเมริกาและดังไปทั่วโลกแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะแต่ว่าสิ่งที่ทั่วโลกจะต้องหันมามองกันอีกนิดหนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของเราละก็คือพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติสมาธิวัดพระธรรมกาย 2,000 กว่าไร่มหาธรรมกายเจดีเนี่ยที่พระอาจารย์ปรเมศท่านทำหน้าที่ในการติดตั้งองค์พระตลอดทั้งปี24ชั่วโมงเนี่ยนะจะได้ใช้ประโยชน์ก็คือเราจะต้องพาผู้คนจากทั่วทั้งโลกเลย 7,000 กว่าล้านคนต้องมาที่นี่จะมาวันละล้านวันละ2ล้านหรือวันละกี่แสนคนก็ตามนี่คือหน้าที่ของเราและความตั้งใจที่จะทำให้คนทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกทั่วประเทศทั่วโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายในสถานการณ์โลกจะเป็นยังไงก็เราก็ทำใจอย่าลืมว่าในสมัยปีที่หลวงปู่ท่านบรรลุธรรมปี2460ยุคนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านประกาศเข้าร่วมสงครามกับสงครามโลกครั้งที่1หลวงพี่ลงไปอ่านศึกษาดูวันเข้าพรรษาที่หลวงปู่เข้าพรรษาวัดโบสถ์บนบางคูเวียงเนี่ยคือวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2460วันที่22กรกฎาคมประเทศสยามประเทศไทยเนี่ยขณะนั้นประกาศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นเราจะไปแสวงหาสถานการณ์โลกที่สงบเสงี่ยมแล้วก็มานั่งสมาธิกันเนี่ยไม่ใช่ละต้องทำให้ได้ตลอดเวลาแม้สถานการณ์เราก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้และนี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนก็ฝากเอาไว้ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ร่วมเดินทางไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยแล้วก็ให้ทุกท่านรวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในจงทุกท่านทุกประการ

ากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1

ัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนบุพกรรมที่ทำให้เป็นโรคเอช
1: วันหนึ่งลูกรู้ข่าวจากทางบ้านว่าน้องชายคนเดียวซึ่งอยู่กับคุณแม่และก็เป็นหลักของครอบครัวป่วยเป็นโรคเอชคุณหมอบอกว่าน้องชายเป็นขั้นสุดท้ายแล้วก็จะสบายคงอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนลูกตัดสินใจให้หมอใช้ยาที่ดีที่สุดซึ่งเสียค่าใช้จ่ายสูงมากสัปดาห์ละเป็นหลักแสนเดือนหนึ่งก็400,000โดยมีคุณแม่ดูแลอย่างดีมาโดยตลอดแม่บอกลูกว่าแม่ได้อธิษฐานขอให้คุณยายอาจารย์และขอหลวงปู่ให้ช่วยให้ลูกชายหายขอค่าใช้จ่ายลดลงบ้างเพราะเราก็ไม่ได้ร่ำรวยก็แปลกน้องชายกับลูกก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละจนหายจริงๆเนี่ยแม้จะมีเชื้อ HIV อยู่แต่เขาก็ได้พ้นขีดอันตรายแล้วแต่หลังจากที่น้องชายลูกอาการพ้นขีดอันตรายสันนิษฐานที่ว่าพอพ้นขีดอันตรายแล้วเขาทำอะไรต่อ
2: จะกลับไปอาราม
1: น้องชายน้องชาย
2: อยากบวช
1: บวชอุบัติเหตุ
2: ไปเที่ยวใหม
1: ่ไปเที่ยวใหม่หืมมีครอบครัวไม่ใช่บวชจะไปเบียดแทนแล้วก็ทิ้งแม่ไปอยู่กับภรรยาเขาคำถามเพราะบุพกรรมอะไรน้องชายลูกจึงเป็นโรคเอสทุกวันนี้เขาไม่ยอมอยู่บ้านกับคุณแม่ค่ะดังนั้นที่เขารู้ว่าคุณแม่หวังและรักเขามากแต่เขากลับรักและดูแลภรรยาเขามากกว่าคุณแม่ของตัวเองลูกควรจะทำอย่างไรน้องชายลูกจึงจะกลับใจเข้าวัดฟังธรรมและกลับเป็นคนดีอย่างที่เคยเป็นคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
3: เท้าดึงที
1: และนำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะน้องชายเป็นโรคเอสเพราะการกระทำในปัจจุบันประมาทเลยพลาดเรื่องศีลข้อ3ลูกต้องค่อยๆพูดด้วยเหตุผลด้วยความรักเมตตาและเวลากับเขาอย่างใจเย็นๆ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันที่อยากทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรง

0: ยิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเงี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

ัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่มูลนิวประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้ามีบุญใดเราก็ต้องทำให้ได้ทุกบุญเพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งให้แก่เราไปในสังสารวัฏทุกภพทุกชาติทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือในปรโลกเราต้องทำมากบ้างน้อยบ้างเราก็ต้องทำกันไปในระดับที่เราไม่เดือดร้อนซึ่งเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าแค่ไหนมันเดือดร้อนแค่ไหนมันไม่เดือดร้อนทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ไปชวนคนอื่นเขามาทำด้วยทำบุญจนกว่าบุญนั้นเหนียวแน่นใจของเราทุกๆดวงไม่มีช่องว่างให้บาปได้ช่องเลยต้องทำกันให้ได้ถึงขนาดนั้นมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญวันนี้กันนะคะชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569หนึ่งในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยมีนักเรียนคณะครูพร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กดีวีสตาร์และนักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้ให้รู้จักการทำทานและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรส่งเสริมความแข็งแรงให้เครือข่ายบ้านวัดและโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมภายในงานตัวแทนคุณครูและนักเรียนได้รับฟังชี้แจงการลงฐานปฏิบัติการและแบ่งกลุ่มเพื่ออบรมในฐานปฏิบัติการกิจกรรมทอดกฐินสำริดซึ่งแบ่งออกเป็น3ฐานดังนี้ฐานปฏิบัติการที่1การเตรียมความพร้อมจัดงานทอดกฐินสำริดฐานปฏิบัติการที่2การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข่าวบุญและฐานปฏิบัติการที่3การจัดงานทอดกฐินสำริดในส่วนของคณะครูผู้บริหารได้รับฟังการบรรยายธรรมจากพระอาจารย์กิติศักดิ์สักกวโรผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลภาคบ่ายเป็นพิธีมอบผ้าไตรประธาน

0: กฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานสงฆ์ให้อาวาสอันทรงคุณค่าพร้อมทั้งนำคณะครูและนักเรียนปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้มอบผ้าไตรกฐินสำริดให้แก่เด็กดีวีสตาร์โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่19มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน334โรงเรียนจัดทอดกฐินจำนวน355วัดครบทั้ง77จังหวัดซึ่งหลังจากนี้คณะครูและนักเรียนเด็กดีวีสตาร์จะกลับไปทำหน้าที่ในการเตรียมงานทอดกฐินโดยจะมีนักเรียนเด็กดีวีสตาร์เป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่การสำรวจและการจองวัดสำหรับทอดกฐินสำริดประชุมวางแผนงานประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญและการเตรียมสถานที่จัดงานในวันทอดกฐินภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากคุณครูซึ่งจะดำเนินการทอดกฐินระหว่างวันที่27ตุลาคมถึงวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569
1: โครงการนี้ของวัดธรรมกายของเราเขาชมรมพุทธศาสตร์สากลเป็นโครงการที่เยี่ยมมากมีประโยชน์เป็นโครงการที่ฝึกให้เยาวชนเนี่ยในโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของเขานอกจากผู้ใหญ่แล้วอ่ะมีที่ไหนที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นประธานกฐินนอกจากชมรมพุทธศาสตร์สากลแล้วก็หลวงพ่อของเราที่เปิดโอกาสให้ลูกๆได้เป็นประธานกฐินซึ่งคณะครูเองก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้ทำโครงการนี้กฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์จึงทำเรื่อยมาตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ปี51จนถึงปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนเองก็บางปีก็จะทำสองวัดบ้างหนึ่งวัดบ้างอย่างปีนี้ก็ทำแค่วัดเดียวเพราะว่าเล็งดูว่าวัดในเขตบริการของโรงเรียนเรามีวัดไหนที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐินเขาก็จะเล็งเอาวัดนั้นก็พาลูกๆนักเรียนไปช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์พัฒนาวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกวาดหานลานวิลานเจดีย์ต่างๆก็ลูกๆเขาก็จะได้ฝึกตนเองด้วยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเป็นประธานกฐินต่างๆแล้วก็ทีมงานนอกจากประธานกฐินแล้วคณะครูผู้บริหารชุมชนต่างๆก็จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาทำบุญเพื่อสืบต่อยุคพุทธศาสนา
2: ครับก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะครับก็ได้เปิดโอกาสนะครับให้น้องๆนะครับเด็กดีวีสตาร์ทุกคนนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่19แล้วนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ทำหน้าที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับประธานกฐินของเรานะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างสุดใจจริงๆนะครับเพราะว่าการที่เราจะมาเป็นประธานกฐินเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณในความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยด้วยครับ
0: พุทธศาสนิกชนในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ235ปีเมืองยะลาและน้อมถวายเป็นพุทธบูชามีพุทธศาสนิกชนร่วมงานอย่างเนืองแน่นค่ะพลังศรัทธาชาวพุทธในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงได้เดินทางมาร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปอย่างเนืองแน่นณถนนสุกยางถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดยะลาโดยมีนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ยังได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระเทพวัชระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงก่อนที่นายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาจะได้กล่าวให้การต้อนรับโดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวพบปะแก่พี่น้องประชาชนและนางสาวอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

นาจังหวัดยะลากล่าวรายงานโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาทานบารมีตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นประธานบุญพิธีได้นำกล่าวคำถวายพัสตาหารเป็นสังฆทานเป็นภาษาไทยและบาลีกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญญสิริและกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรได้นำกล่าวคำถวายสังฆทานผ่านทางออนไลน์พร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จทั้งนี้ท่านประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปราบปลื้มปิติเบิกบานในบุญใหญ่พร้อมทั้งได้ร่วมกันส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและถวายแด่คณะสงฆ์323วัดรวมถึงสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการนี้พระเดชพระคุณพระเทพ

ชรานายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาได้กล่าวสมโภชนียคถาตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันมหาบุญมหากุศลชาวพุทธได้มาบำเพ็ญบุญให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตทุกคนได้สร้างทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเองและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของจังหวัดยะลาที่ได้ช่วยกันรักษาจังหวัดยะลามา235ปีบารมีที่เราสร้างในวันนี้เป็นเหตุให้เกิดความสำเร็จแก่ตัวของเราเองทุกคนได้มาสร้างบารมีในวันนี้เราได้มาสร้างชาติให้มั่นคงสร้างพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคงในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นคณะสงฆ์จำนวน 1,000 รูปได้แปรแถวเพื่อรับบาตรจาก

0: ชาวพุทธนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมสร้างมหากุศลครั้งนี้อย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานับเป็นการรวมใจชาวใต้ใต้สุดสยามครั้งสำคัญในการทำบุญใหญ่ประจำปีพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและจังหวัดยะลาพิธีทำบุญตักบาตรเมืองยะลาจึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เป็นอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดยะลาพร้อมเชื่อมโยงพลังแห่งศรัทธาของประชาชนทุกภาคส่วนสร้างความรักความสามัคคีนำไปสู่ความเป็นสิริมงคลความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้การจัดงานเกิดจากความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดยะลาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมโยชนจังหวัดยะลาตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้สร้างความประทับใจให้กับทุกภาคส่วนอีกด้วย
1: ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจทั้งในส่วนของคณะสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
0: โรงเรียนอนุบาลเมืองนราธิวาสนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยศีลธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามให้แก่เยาวชนค่ะด้วยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้มีนางเพชรไพลินศรียารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยนางวันวดีชัยสอนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสกล่าวรายงานส่วนนางสาวสุดามาสิรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนราธิวาสเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้และได้รับความเมตตาจากเจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโธเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่หนึ่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งกงหัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดค่ายอบรมด้วยกิจกรรมตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยสาระและความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการฝึกฝนจิตใจให้มีสมาธิมีระเบียบวินัยตลอดจนตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและครูบาอาจารย์ซึ่งบรรยากาศตลอดการอบรมเป็นไปอย่างอบอุ่นนักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจและตั้งใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีสำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นทีมควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ด้านศีลธรรมและคุณธรรมพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนสาม

สามารถเติบโตเป็นเยาวชนที่เก่งและดีพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคงสืบไปคุณผู้ชมคะในช่วง

ติความสงบและความสุขจากภายในภายหลังจากการบรรยายธรรมะพระอาจารย์ได้นำผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาทีท่ามกลางบรรยากาศที่สงบอบอุ่นและผ่อนคลายทำให้ทุกท่านสามารถฝึกสมาธิได้อย่างสบายใจและสัมผัสถึงความสงบความผ่อนคลายและความสุขภายในภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจหลายคนกล่าวว่ารู้สึกจิตใจสงบมีสติมากขึ้นรู้สึกผ่อนคลายและได้รับแรงบันดาลใจที่จะนำการฝึกสมาธิไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเผยแผ่การปฏิบัติสมาธิสู่ชุมชนท้องถิ่นในนครโจฮันเนสเบิร์กเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้เรียนรู้และสัมผัสประโยชน์ของสมาธิด้วยตนเองทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กในการส่งเสริมสันติสุขภายในการเจริญสติและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนผ่านการจัดกิจกรรมสอนสมาธิอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดคลาสเรียนพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนและฝึกฝนจิตใจให้เกิดความสงบสุขภายในโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน9ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น19ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานาคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อความอดทนและการเรียนรู้จากผู้รู้สัปดาห์ที่18ว่าด้วยมงคลที่27ถึง30ซึ่งพระอาจารย์ได้ถามคำถามที่ตรงใจว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างคนที่ระเบิดอารมณ์ทันทีเมื่อถูกกดดันกับคนที่ยืดหยุ่นไม่ระเบิดคำตอบอยู่ในมงคล4ประการนี้โดยมงคลที่27ขันติความอดทนไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือพลังภายในที่ยืนหยัดได้ในขณะที่พายุกำลังพัดเหมือนสมอเรือที่ยึดเรือไว้แม้ผิวน้ำจะโหมกระหน่ำขันติมี3ระดับคืออดทนต่อความเจ็บปวดทางกายอดทนต่อความเจ็บปวดทางใจและที่สำคัญที่สุดคืออดทนต่อการปฏิบัติธรรมแม้ผลจะมาช้ามงคลที่28โสวัจจสตาความเป็นผู้ว่าง่ายพร้อมรับคำแนะนำความแตกต่างระหว่างคนที่เติบโตได้เร็วกับคนที่เติบโตได้ช้ามักอยู่ที่ความเต็มใจรับฟังความจริงที่เจ็บปวดคนที่ว่าง่ายคือคนที่ได้ยินคำวิจารณ์ที่ถูกต้องแล้วคิดว่าขอบคุณฉันต้องการรู้สิ่งนี้มงคลที่29สมณะทัศนะการได้พบคนดีมีปัญญาไม่ใช่แค่การอยู่ใกล้ๆแต่คือการสังเกตอย่างตั้งใจว่าเขาใช้ชีวิตตัดสินใจและรับมือกับความยากอย่างไรเหมือนประภาคารไม่ได้อธิบายว่าหินอยู่ที่ไหนแต่เพียงส่องสว่างให้เรามองเห็นและมงคลที่30ธรรมะสากัจฉาการสนทนาธรรมไม่ใช่การถกเถียงเพื่อชนะแต่คือการแลกเปลี่ยนปัญญาที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายออกจากห้องแจ่มใสกว่าเมื่อเข้ามาเมื่อนำทั้ง4มงคลมารวมกันจะได้ภาพของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มนุษย์สามารถสร้างได้และจากการร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ทำให้ทุกท่านทุกคนในห้องอึ้งไปชั่วขณะว่าวันนี้นั่งสมาธิดีเป็นพิเศษมากสงบนิ่งมากแทบไม่มีความรู้สึกทางกายเลยแทบไม่มีความคิดเลยนั่งไป1ชั่วโมงเหมือน1นาทีพอให้ลืมตา

แล้วช่างวิเศษอะไรอย่างนี้ซึ่งชั่วโมงที่รู้สึกเหมือนนาทีเดียวร่างกายที่ไม่มีความรู้สึกใจที่ไร้ความคิดนั่นไม่ใช่คำอธิบายของเทคนิคแต่คือคำอธิบายของจุดหมายปลายทางด้านวัดพระธรรมกายเซียเติลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคิลานเภสัชเพื่อเปิดโอกาสให้ยอดกัลยาณมิตรได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมร่วมกันในต่างแดนค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมและพิธีอาราธนาศีล5จากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเภสัชโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์และกัลยาณมิตรสุมาลีวิเศษศรีพิธีถวายกองบุญปรับปรุงบ้านพระอุบาสิกาโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอํานิตตันสมบุญและกัลยาณมิตรลอเรนซ์ดาบินส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำคิลานเภสัชถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมการรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยปเรียนธรรม8ประโยคเพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนก่อนที่จะได้ร่วมการตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติยินดีและความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัทที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้คุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดสุรินทร์อันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดปทุมธานีอันดับที่9จังหวัดสกลนครอันดับที่10จังหวัดอ่างทองค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง3อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง6อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง8อันดับที่10นครหลวง12และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบค่ะซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ที่พุทธสุภาษิต

ทที่ว่าจิตตังภาวิตังมหโตสังวัตติจิตที่ฝึกหัดดีแล้วย่อมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

พระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งใจไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละโลกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งใจบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์รวมใจของเรายืนนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมใจตรึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัยตรึกถึงคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารให้ชัดใสสว่างแล้วตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ตั้งใจกล่าวคำขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดโดยพร้อมเพียงกัน

เราก็รวมใจของเราหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำใจมาหยุดมานิ่งใสๆไว้ที่กลางตัวกลางกายรวมใจของเรานิ่งนิ่งใสๆไว้ที่กลางดวงกลางองค์พระกลางของกลางนึกขยายใจเราให้กว้างให้ใหญ่คลุมตัวเราคลุมโลกคลุมจักรวาลกลั่นตัวเราให้ใสให้สว่างให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้เป็นภาชนะใจที่จะรองรับบุญใหญ่จากการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดใจรวมใจนิ่งนิ่งใสใสกลางของกลางสอดส่องใจไปถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ถึงพระบรมพุทธเจ้าถึงพระธรรมกายทุกๆพระองค์เราจะได้กระทำการบูชาด้วยความเคารพเลื่อมใสจะได้เป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ติดตัวพวกเราทุกคนไปบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบูชามหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศผู้ทรงคุณใหญ่ผู้ประเสริฐสุดจะเป็นทางมาแห่งบุญจะเป็นทางมาแห่งอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาเกิดได้โดยยากยิ่งทรงมีคุณไม่มีอาจจะนับจะประมาณได้ทรงมีพุทธวิสัยเป็นอจินไตยเป็นแหล่งเนื้อนาบุญที่หาได้ยากในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดณที่ใดแสงสว่างอันโชติช่วงย่อมมาเกิดขึ้นนำทางมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดทั่วทั้งภพสามนี้จะหาบุคคลใดที่มีคุณเสมอเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปี่ยมล้นด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณ

ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระปัญญาที่คุณทรงเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาที่คุณทรงถึงพร้อมทั้งคุณ9ประการที่เรียกว่าพระพุทธคุณ9ประการคืออรหังทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนทรงถึงพร้อมทั้งวิชาและจรณะวิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกปฏิสัมภิทายานสี่จรณะสิบห้าประการสุขโตทรงเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูทรงรู้แจ้งโลกอนุตตรโปุริสธรรมสารถิทรงเปรียบดังสารถีผู้ฝึกบุรุษซึ่งไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษสานังทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพุทโธทรงเป็นทั้งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภควาทรงจำแนกแจกจ่ายธรรมยังมวลสรรพสัตว์ได้ดื่มรสอมตะธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่มากมายหากบุคคลใดก็ตามได้มีจิตที่เลื่อมใสได้กระทำการบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือกระทำการบูชาสิ่งที่เนื่องด้วยพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระสถูปเจดีย์หรือท่อนโพหรือรอยพระบาทก็ตามหากจิตเลื่อมใสเสมอกันไม่ว่าพระพุทธองค์จะทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานมาแล้วก็ตามก็ย่อมมีผลมากย่อมมีผลเสมอกันย่อมมีผลขนานับไม่ได้บุคคลทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุแห่งจิตที่เลื่อมใสนั้นในพระไตรปิฎกได้บันทึกเรื่องราวอานิสงส์ของการบูชาไว้มากมายอย่างเช่นเรื่องราวของพระมหาเถระท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าพระติบุพยเถระแม้ท่านจะเคยเป็นนายพรานแต่เพราะความเลื่อมใสในพระพุทธคุณทำให้ท่านปิดอบายได้สมบัติจักรพรรดิจนบรรลุธรรมเข้าพระนิพพานในที่สุดเรื่องราวของท่านปรากฏอยู่ว่าย้อนไปในกาลสมัยแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้บังเกิดขึ้นในโลกในยุคนั้นท่านเกิดมาในเมืองแห่งหนึ่งท่านมีอาชีพเป็นนายพรานเนื้อคอยหาเนื้อทั้งหลายอยู่ในป่าชัดใหญ่แห่งหนึ่งครั้งหนึ่งได้เข้าไปสู่ป่าได้พบต้นไม้แขฝอยอันเขียวสดซึ่งเป็นต้นไม้ตรัสรู้ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระองค์นั้นตัวท่านเมื่อเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสีมีจิตที่เลื่อมใสนักจึงได้นำดอกไม้ที่หามาได้3ดอกมากระทำการบูชาต้นไม้แขฝอยต้นไม้ตรัสรู้ธรรมและได้ทำความสะอาดบริเวณต้นไม้นั้นเก็บใบที่แห้งไปทิ้งในภายนอกทำการกราบไหว้ต้นไม้ตรัสรู้ธรรมเสมือนหนึ่งได้ถวายบังคมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาท่านนั้นได้ใช้ชีวิตจนละโลกแต่เพราะความเริ่มใสที่ได้กระทำการบูชาต้นไม้ตรัสรู้ธรรมหรือบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ท่านได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่น่าอัศจรรย์ตลอดทั้ง91กัปนับตั้งแต่กระทำการบูชามาท
ท่านไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยบังเกิดแต่เพียงสองพระภูมิคือในมนุษย์โลกและเทวโลกเท่านั้นปิดอบายตลอดการยาวนานตลอด91กับนับตั้งแต่กระทำการบูชามาในกับที่30นับแต่กับนี้ด้วยผลบุญส่งให้ท่านได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มั่งคั่งผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการถึง13ชาตินี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาทำให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง13ชาติด้วยกันเบื้องส่งผลถึงพบชาติสุดท้ายให้ท่านได้ออกบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษคือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อาภิญญา6ครอบถ้วนทุกประการใครๆไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาได้การกระทำการบูชาแม้เพียงเล็กน้อยแต่อานิสงส์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลทายธรรมแม้จะเป็นของน้อยก็ตามแต่ผลบุญนั้นปิดอบายตลอดการยาวนานปิดนรกเปิดทางสวรรค์เปิดทางพระนิพพานตัดรอนิบากรรมให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจนบรรลุธรรมเข้าพระนิพพานในที่สุดบุคคลเป็นนายพรานทำบาปมาตลอดเพียงแค่กระทำการบูชาเป็นครั้งเดียวยังมีอานิสงส์มากมายถึงเพียงนี้ยังได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง13ชาติก็จะกล่าวไปยายกับพวกเราทุกๆคนที่มีจิตที่เลื่อมใสผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยศีลสมบูรณ์พร้อมด้วยวัตถุแห่งการบูชาดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟมากระทำการบูชาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีองค์พระธรรมกายนับล้านองค์เราใช้เวลาเพียงไม่นานแต่อานิสงส์นั้นจะมากมายอัศจรรย์ยิ่งนักก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั้งหลายผู้ปรารถนาบุญใหญ่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในวิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในทุกๆวันผลบุญใหญ่อานิสงส์มากมายจะได้ติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติจะทำให้เราเกิดแต่ตระกูลที่สูงตลอดไปบุญสามารถตัดรอนนิบากกรรมให้ชีวิตสูงส่งรุ่งเรืองในเส้นทางการสร้างบารมีจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมก็ขอให้พวกเราทุกๆคนทำใจของเราให้เลื่อมใสทำใจของเราให้ปิตินึกถึงบุญนึกถึงเวลาอันทรงคุณค่านี้ที่เราจะได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รวมใจนิ่งๆ น้อมนำดอกบัวดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟมากันให้ใสสว่างไว้ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราทุกๆคนนึกอาราธนาบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้ท่านได้คลุมบุญให้กับพวกเราทุกๆคนเราก็รวมใจกลั่นทายธรรมให้ใสให้สว่างเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีเปิดชวานบุญไฟส่องสว่างหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์และมหาวิหารของมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันในลำดับต่อไป

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนสักการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์ด้วยชวาลบุญไฟส่องสว่างณพระมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างณมหาวิหารคุณยายอาจารย์ประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569นั่งรายนามต่อไปนี้คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุง

พระมหาโสภณสุภโลภสุวัตกิติรัตโนพระภูวนันจารุธรรมโมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระมหาอัตพลกุลสิทธโธพระจิรวัตรจิรวัฒโนพระอาจารย์คณะญาติมิตรทั่วโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กัลยาณมิตรอนันต์สวะโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตร2วัชรศรีโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์ณัฐรพัฒน์จักรวาลธรรมคุณพ่อเสรีสุริยพจน์คุณแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเหลืองลักษณ์ลิขิตกัลยาณมิตรสุริพรชยาสุขจรัสและครอบครัวโตกัลยาเศษกัลยาณมิตรสุริยะสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกตพรปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักผ้าเสกิมแม่เฉียงแท้ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักรชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมอริตนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญาวารุธบริษาเพชรราภิรัตน์กัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลผ้าประดิษฐ์แม่มโนรีมากลุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมโนวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิรามัยทีมอัศจรรย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมคุณพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินคุณแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์คุณรธิดาลักษินขันกัลยาณมิตรมงคลลาวันจิรพัฒนกุลและครอบครัวกัลยาณมิตรสรัญพันธ์ประภาภูริปัญญากัลยาณมิตรคุณแม่ศาสิลักษณ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาพ่อพดุงแม่พัชราพรนายแพทย์ชัยศรีบัณฑิตกัลยาณมิตรอานัคพัฒน์บีมุตติรัตน์วีรพงษ์อิทธพัฒน์สวาทยานนท์กัลยาณมิตรศรีวรรณาเลหะตีรานนท์กมิตรพัทรกรคงศรีเจริญไกรมิตรก๊อฟทวีทรัพย์อาดัมกมิตรปฐมมาบุญมาชูไกรมิตรลียำกิมกัลยาณมิตรจะนุจรีพงประภาพันธ์คุณพ่อเจริญแม่วาสนาตันตระกูลพ่อสวงแม่จรัสศรีโอสนาจิตกัลยาณมิตรแม่มอนชินโกสุมกัลยาณมิตรสิริตาสุรวิชัยกัลยาณมิตรแม่มาลัยเกิดพุ่มกัลยาณมิตรศรีจันทราใต้ตรงชัยกัลยาณมิตรปะกายรัตน์เรานัทอุตกุลกัลยาณมิตรธนัชพรอัศวะยืนยงสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกกัลยาณมิตรพิมพ์วดีชัยยศสลาบกัลยาณมิตรกิตราแท้จงกัลยาณมิตรแม่ลิ้นจี่เพ็ญโฉมกัลยาณมิตรแม่อารามบุญเม้งและผู้มีบุญทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกท่านได้ยืนขึ้นได้กดปุ่มชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันได้นะบัดนี้

0: สิทธิ์เกื้อกูล
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ

0: สังโฆเมนาโถ
1: พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ด้วยพระานิสงค์ของการบูชาในครั้งนี้ให้ทุกคนมีดวงบนที่สว่างสวยมีแต่ความสุขความเจริญมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องท่านใช้ในการสร้างบารมีในชาตินี้แทงตลอดในวิชาธรรมกายสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุ
2: ในขณะนี้พระอาจารย์และคณะสงฆ์จะได้น้อมนำดอกบัวมหามงคลขึ้นสู่มหาสุวรรณรัตนปทุม

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะกะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอ

0: เจ้า
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้
1: ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทอน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมด

0: ทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคา
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุข

0: เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

อภิชฌาพยาบาทเกิดขึ้นบ่อยในมนุษย์โผล่ขึ้นมาในสันดานของบุคคลคนใดต้องคอยระวังโผล่ขึ้นมาแล้วไม่แก่ออกให้มันสิงอยู่ไม่ได้จะเกิดมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทำนองครองธรรมตามมาถ้าโผล่ขึ้นก็ให้รีบเอาออกเสียอย่าให้นอนแรงอยู่ได้ถ้านอนอยู่ในใจแล้วก็เสียผู้เสียคนเลยทีเดียวจะทำกิจการงานใดอภิชฌาเพ่งเมื่อไหร่ถ้าเราสูงขึ้นก็จะได้สมบัติมากกว่ายศถาดีกว่าเขาพยาบาทเข้าแทรกแซงแล้วคอยป้องกันไว้ไม่ให้เขาสูงกว่าเราได้มิจฉาทิฏฐิคือเห็นอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแท้ๆในวงการภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันธรรมเหล่านี้โผล่เข้ามาได้อภิชฌาเพ่งเรารักษาศีลขอให้ดีกว่าเขาคนอื่นสู้ไม่ได้ถ้าคนไหนเหลื่อมล้ำดีกว่าเราเราออกความพยาบาทเข้าใส่หาอุบายให้ตกไปฝ่ายชั่วกว่าเราเสียคิดอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากคลองธรรมไม่แกะออกก็ตกอยู่ใต้อภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเข้าถึงธรรมไม่ได้พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสนจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบ

ครับสำหรับนักเรียนอนุบาลที่จะต้องไปทำการบ้านในแต่ละวันเมื่อกลับไปถึงบ้านนั้นเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วอย่าลืมจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมแน่นอนครับก่อนนอนนั้น

านของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายภาคที่7นะครับทุกกิจกรรมนั้นสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมมากเลยตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึง

0: อย่าลืมกันได้นะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญ

0: มิตรก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพไม่มีประมาณกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโย

เจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านเลยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย นะวันนี้วันจันทร์นะที่28กันยายนพุทธศักราช2569รู้สึกว่าเมื่อเช้าที่ปทุมธานีเริ่มเห็นแสงแดดแล้วเนาะ นะเริ่มเข้าใจนะเพื่อนร่วมโลกของเราที่อยู่ในดินแดนที่แบบไม่เจอแสงแดดนะเวลาเขาเจอเขาจะดีใจนะนะก็ฟ้าหลังฝนสดใสนะนะเรียกว่าธรรมชาติก็มีของเขาอยู่แล้วเนาะเราก็เตรียมตัวเตรียมใจนะเตรียมข้าวของนะยกขึ้นน้ำนะตอนนี้ก็ปลอดภัยนะระดับหนึ่งแล้วซึ่งวันนี้นะส่วนเรื่องทางใจนะนี่เขาเรียกว่านั่นก็เป็นเรื่องทางกายเรื่องทางความเป็นอยู่นะเราก็แก้ไขกันไปช่วยเหลือในยิ่งในสภาวะที่มีความลำบากความทุกข์นะทางโลกเห็นทุกข์เป็นอุปสรรคแต่ทางธรรมนะเรามีทุกข์เป็นอุปกรณ์นะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหรือนักสร้างบารมีก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสนะก็เอาเหตุนี้นะให้เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะทางวัดพระธรรมกายเองก็ได้มีโอกาสนะช่วยนะญาติโยมนะหรือสาธุชนละแวกนะแถวจังหวัดปทุมธานีนะให้สามารถนะเขาสามารถดูแลรถเขาได้นะก็มาจอดเนาะก็หลายพันคันทีเดียวนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการแพ็คอาหารนะช่วยเหลือยามนะให้กับพี่น้องที่เขาแบบว่าอาจจะไม่สะดวกในการหาข้าวปลาอาหารนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็สามารถหาบุญได้ในทุกโอกาสนะฉะนั้นนะนักสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีนะก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาส

บัตินะเราก็ส่งกำลังใจส่งปัจจัยช่วยเหลือนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะดูหนังดูละครเราก็ย้อนมาสอนตัวนะดูข่าวก็เหมือนกันเนาะนะพอดูข่าวเสร็จนี่นอกจากมีส่วนร่วมแล้วอย่าลืมถามด้วยนะว่าเออแล้วถ้าเกิดขึ้นกับเราเราจะทำอย่างไรดีเงี้ยนะเรียกถอดบทเรียนถอดบทเรียนเนาะถอดบทเรียนนะซึ่งนะเขาเรียกว่าพอบางทีก็ใครจะไปคิดนะวันก่อนยังดูข่าวอยู่นะเหมือนไม่ใช่จังหวัดเรานะแต่สักพักหนึ่งอ้าวเป็นจังหวัดเราเฉยเลยนะโอ้โหนะนะพระเพื่อนหลวงพี่อ้าวยังมาร่วมงานบุญอยู่เลยกลับไปกว่าจะไปถึงจังหวัดนะที่ปัจจีนนะตอนนี้บางพื้นที่ก็น้ำท่วมเมตร50นะบ้าน3ชั้นชั้น1นี่นะมิดไปแล้วนะนะอุตส่าห์มีกำแพงตั้งเมตร20นะการไฟฟ้าก็ตัดไปแล้วเนาะฉะนั้นก็เราก็เขาเรียกว่ารักษาชีวิตได้นะทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เนาะส่วนท่านไหนนะที่เขาเรียกว่าปลอดภัย

ตินะแล้วก็ป้องกันภัยแต่ถ้าระแวงนี่มันจะเริ่มมีความกลัวนะมีความกลัวนะซึ่งมันก็จะทำให้สติปัญญาเราเขาเรียกว่าขาดไปไม่สมบูรณ์อันก็ต้องพอดีพอดีซึ่งจะรู้ได้ไงพอดีก็ต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะทุกๆวันนะเพื่อการสำรวจใจเรานะให้ใจเราสงบผ่องใสนะแม้ยามทุกข์นะแต่ถ้าเรามีสตินะก็ไม่ใช่ว่าคนนั่งสมาธิแล้วไม่เจอปัญหานะขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูยังเจอพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาโพชฌีย์อาจารย์ยังเจอพระสงฆ์อยู่วัดยังเจอแล้วพวกเราเป็นใครมันจะไม่เจอนะฉะนั้นก็เพียงแต่ว่าผู้ที่มีสมาธิมีสตินะพอมีปัญหานะมันก็หนึ่งเราก็จะไม่ซ้ำเติมตัวเองไม่ซ้ำเติมคนรอบข้างไม่สร้างบรรยากาศให้มันแย่กว่าเดิมขณะเดียวกันเราก็จะเขาเรียกว่ามีกำลังใจนะในการให้กำลังใจคนรอบข้างแล้วก็มีสติปัญญาในการหาทางช่วยเหลือแก้ไขได้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปนะยิ่งใครมีราตรีนานผ่านอะไรหลายๆมาในชีวิตใช่ไหมไอ้ที่ว่าจะตายแน่ตายแน่ไม่ไหวแล้วนะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งมั่งโควิดบ้างสุดท้ายมันก็ผ่านมาได้โดยส่วนใหญ่เนาะยกเว้นว่ามีวิบากกรรมพอดีเลยนะก็นะเขาเรียกว่าก็ทำให้หมดอายุขัยไปนะฉะนั้นนะจากข้อคิดที่หลวงพี่ได้คิดจากภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งก็จะมากขึ้นเพราะโลกเราก็เหมือนคนป่วยนะเหมือนคนอายุเยอะก็เหมือนเราใช้สังขารมานานเนาะก็เรียกเป็นขันธโลกร่างกายเราเนี่ยนะส่วนโลกมนุษย์นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เขาก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไป

ู้กับธรรมชาติได้นะนะยากมากเลยเราก็เหมือนมดตัวเล็กๆเลยเวลามีน้ำมหึมามาหรือพายุฝนมานะแต่สิ่งที่จะช่วยได้คือว่านอกจากนะโดยพื้นฐานอย่างที่เล่าไปแล้วมีน้ำใจช่วยเหลือกันมีสติแต่ถ้าจะป้องกันเหตุของเหตุจริงๆคือต้องสั่งสมบุญนะสั่งสมบุญนะเพราะบุญเนี่ยเป็นบ่อเกิดความสุขความสำเร็จซึ่งตรงข้ามคือบาปเนี่ยทำให้เกิดนะกิเลสกรรมวิบากนะเป็นวงจรนะเป็นวงจรฉะนั้นถ้าคนมีบุญแม้เจอภัยพิบัตินะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นสมบัตินะ

0: ะดูแลคนในบ้านดูแลคนรอบข้างสรรพสัตว์ทั้งหลายพระผ่านหน้าบ้านแล้วก็ใส่บาตรนะหรือว่าใครต้องไปแต่เช้าทำงานแล้วก็หยอดกระปุกทำบุญทานศีลแล้วก็นึกเจตนาศีลนี่ก็ง่ายกว่าทานอีกนะไม่ต้องใช้วัตถุอะไรเลยนะก็แค่ใช้ใจของเราตั้งเจตนาว่าจะไม่เบียดเบียนใครนะส่วนภาวนาเนี่ยโหเขาเรียกว่าหลวงพ่อบอกง่ายยิ่งกว่าลืมตาอีกนะนะลืมตามันต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ดวงตาต้องใช้การลืมตาเนาะแต่สมาธินี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะหลวงปู่บอกหยุดเป็นตัวสำเร็จนะก็แค่จดใจที่ศูนย์กลางกายนะคือพูดง่ายเอาใจอยู่นะพอใจอยู่ปุ๊บเดี๋ยวใจหยุดนะพอใจอยู่ใจหยุดจิตก็ผ่องใสนะอะไรดีๆก็เกิดขึ้นนะนะนะนี่ก็เป็นฝากเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวในค่ำคืนนี้นะนะเราก็จะได้รับฟังนะทบทวนโอวาทนะจากคุณครูไม่ใหญ่นะซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของยอดนักสร้างบารมีเป็นพระภิกษุนะเป็นพระภิกษุยอดนักสร้างบารมีท่านเองก็เป็นพันเตนะพันเตก็คือว่าบวชก่อนหลวงพี่เนาะหลวงพี่นี่ยี่พรรษานี้ออกไปก็27แล้วนะส่วนท่านนี้ก็28ก็เป็นพันเตที่น่ารักแล้วก็น่าเคารพนะแล้วก็สร้างเห็นท่านสร้างบารมีมายาวนานนะซึ่งวันนี้ก็หลวงพ่อก็เมตตานะนะมาให้กำลังใจแล้วก็นะท่านใช้ตัวอย่างของท่านในการยกใจนักสร้างบารมีนะแล้วก็ลูกๆทุกๆท่านด้วยนะซึ่งวันนี้หัวข้อก็คือนะพระประธานพุ่งทยานทะลุทุกเป้านะคือหลวงพี่ท่านเองเนี่ยชื่อพระประธานนะคือไม่คือชื่อของท่านเนี่ยชื่อประธานชื่อประธานแต่พอมาบวชเสร็จก็ชื่อว่าพระประธานนะฉะนั้นในเวลานะก็ยังคุยกันสมัยเขาเรียกว่าพระพี่พระน้องบอกอ้าวนะตั้งใจกับพระประธานนะก็ต้องดูให้ดีนะพระประธานที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือที่เรานะก็ถือว่าชื่อท่านเป็นสิริมงคลเนาะนะคือประธานนี่ก็โหถือว่าใหญ่ในที่ประชุมเลยเนาะนะตอนเป็นคฤหัสถ์แต่พอมาบวชเป็นพระโอ้ก็นะก็เป็นชื่อมงคลทำให้เรานึกถึงพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะเรามาดูนะผ่านโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไหนพูดพร้อมๆกันทั่วโลกซิว่าเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยสาธุนะว่าแล้วเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันจ้าก
1: ันหรือยังจ้าย
2: ิ้มแล้ว
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ้า
2: ทั่วโลก
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้า
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
2: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ดู

0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: รากระท่านถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 07

0: ณี
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีคือคาถาส่วนถีกันดีกว่านะจ๊ะ
0: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
1: จ้ะทำนี้จ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถี่รวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ

0: ไหนใครทำบุญกฐินทั่วไทยแล้วบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: ไม่ธรรมดานะ
1: ครับถูก
0: ทำกฐินทั่วไทยเนี่ย
1: ครับ
0: แค่ทำวัดเดียวก็โอ้ยุคนั้นก็ถือว่าเยอะเนาะนี่ทั่วไทย
1: สาธุ
0: การที่เราได้ทำบุญกฐินทั่วไทยพบต่อไปความจนจะไม่มีในตัวเราเลย
1: สาธ
0: ุเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายมันความจนน่ะเนาะเสียดายไหม
1: ไม่เสียดาย
0: นับจากนี้ไปชีวิตในสังสารวัฏจะไม่เจอความจนอีกเลยยิ่งถ้าเราหยุดใจได้ด้วยแล้วก็เราจะเป็นเศรษฐีที่มีทั้งโลกิยทรัพย์แล้วก็อริยทรัพย์ด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะไปทอดกฐินทั้งทีจะไปแค่เพียงไม่กี่วัดอะไปทำไมทอดทั้งทีไม่ต้องทอดหมดทั้งไทยเลยหมดทั่วไทยนี่ทอดทั้งทีทอดหมดทั่วไทยต้องทอนี่นี่เนาะดีไหมทอดทั้งทีต้องทอดทั่วไทยทอดทั้งทีต้องทั่วไทยเราเริ่มต้นนี้ก่อนก่อนที่จะไปทั่วโลกเดี๋ยวจะให้ลูกๆลองไปถามเทวดาดูว่ากฐินทุกวัดทั่วไทยเนี่ยเทวดาตอนเป็นมนุษย์เคยทำไหมไปลองถามเทวดาแต่ละชั้นเลยนะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วเราเป็นมนุษย์ตอนนี้แต่เราได้ทำกฐินด้วยทีเดียวทุกวัดทั่วไทยอย่างนี้ถามจริงๆมันธรรมดาไหม
1: ไม่ธรรมดา
0: แล้วเวลาบุญส่งผลจะธรรมดาไหม
1: ไม
0: ่ธรรมดาแล้วเลือกชาติกลับมากี่ทีกี่ทีก็ปลื้มทุกทีแล้วอย่างนี้เราควรทำไหม
1: ควรทำ
0: นี่ไม่ใช่ว่าเราโรยนะแต่เราอย่าไปเชื่อมสายบุญกับทุกวัดทั่วไทยที่เราทำอย่างนี้อยากจะไปเชื่อมสายบุญกับทุกวัดทั่วไทยซึ่งแต่ละวัดท่านก็นำบัจจัยแต่ละบาทแต่ละสตางค์ไปทำให้เกิดประโยชน์ต่องานพระศาสนาด้วยเราก็จะมีส่วนร่วมในบุญกับทุกวัดทั่วไทยดีไหม
1: ดี
0: นี่จะทำทั้งทีแล้วก็ต้องทำทุกวัดทั่
1: วว
0: ันสุดท้ายเราจะได้นึกออกว่าเราทำบุญที่ไหนบ้างนะเราก็จะนึกได้ว่าเราได้ทำบุญกับทุกวัดทั่วไทยนึกออกว่าเราได้ทำบุญกับ
1: ทุกวัดทั่ว
0: ดีไหม
1: ด
0: ีนี่แล้วสิ่งที่เราทำทุกวัดทั่วไทยนี่นะเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เพิ่งเกิดในยุคนี้นะบรรพบุรุษเราตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายก็ยังไม่เคยทำทั่วไทยอย่างนี้แต่สมัยนี้เราได้โอกาสทำกับทุกวัดทั่วไทยเพราะทุกสิ่งมันอำนวยความสะดวกให้นะจ๊ะถามจริงกับปลื้มไหมใช่เปลื้มตั้งแต่ตรงนี้กระทั่งกลับไปสู่เทวโลกกับปลื้มไปถึงเทวโลกนู่นเมื่อเราไปทำบุญกฐินกับทุกวัดทั่วไทยทุกวัดก็รู้จักเราทั้งนั้นเพราะเราเป็นส่วนร่วมในบุญกับทุกวัดมาจอยกันอย่างนี้ต่อไปก็สนุกเลยงานพระศาสนาก็รุ่งเลยดีไหมต่อจากนี้ให้ใจเราวนเวียนอยู่กับบุญนะอยู่กับการทำบุญจะได้เป็นคนมีบุญพอมีบุญก็มีสมบัติทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย
1: ์
0: ทรัพย์ภายนอกภายในเรามีหมดเรียกว่านอกก็รวยในก็
1: รวย
0: นี่รวยทั้งนอกทั้ง
1: ใน
0: ดีไหม
1: ด
0: ีนี่จ้ะชีวิตเราก็จะมีแต่ความผาสุกสุขทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินหกกระเมนที่ร่างกายสุขสดชื่นตลอดกาลดีไหม
1: ด
0: ีมีทรัพย์แล้วก็นำมาสร้างบารมีทรัพย์ก็ทับทวีก็ไปอีกทำแล้วก็ทับทวีไปอีกโลกิยทรัพย์ก็ทับทวีอริยทรัพย์ก็ทับทวีดีไหมจ๊ะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: นี่ควรทำไหม
1: ควรทำ
0: ตอนนี้สิ่งที่ลูกๆต้องทำคือให้ไปแข็งแรงกันทุกคน ห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายห้ามป่วยนี่เนาะ
2: สาธ
0: ุแล้วก็ฝากไปบอกท่านเจ้าภาพผู้มีบุญด้วยว่าต้องรีบไปทำบุญห้ามขัดใจนะถ้าขัดใจเดี๋ยวจะขาดปัจจัยต้องตามใจเดี๋ยวปัจจัยจะมาจ้ะนี่ต้องยอมรวยข้ามชาติถ้าไม่ยอมรวยข้ามชาติถือว่าขัดนโยบายเห็นจ้ะดีไหมนี่ต้องยอมรวยไปทั้งชาตินี้ชาติอื่นถ้าทุกชาติไปเลยหรือเลยรวยชาติเดียว
2: ถ้า
0: เกิดชาติไหนรวยชาตินั้นดีไหมไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็รวยรวยรวยรวยรวยรวยดีไหมจ๊ะ
1: ด
0: ี
1: ครับ
0: เราต้องตอบคำถามไม่ได้แล้วทำไมต้องรวยถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมต้องรวยเลยจ๊ะง่ายนิดเดียวเราไปจนดูง่ายนิดเดียวถ้าอยากรู้ว่าทำไมต้องรวยบางคนเขาฮึดฮัดเลยฮึดฮัดเลยเนี่ยเขาบอกให้เขารวยเขาจะหันมาขวับเลยไม่ต้องรวย
2: เราลองไปจนดูส
0: ิก็ต้องพูดยิ้มยิ้มนั่นเดี๋ยวก็จะหาเราก็โหลดก็ลองไปจนดูสิจ๊ะอ้าวนี่นะดังนั้นต้องอธิษฐานให้ดีนะทำบุญแล้วเรามีสมบัติมามามามาสมบัตินี่นะเราหันไปทิศไหนสมบัตินั้นก็มาทิศนี้ก็มานี่ต้องมาทุกทิศทุกทางไม่ใช่ทางนี้มาทางนี้ไม่มาไม่ได้นะทำบุญทั้งทีทั้
2: ง
0: ทุกทิศทุกทางดีไหมทำงานอะไรก็รวยรวยรัวรัวเลยนี่นะแต่ว่างานนั้นต้องเป็นสัมมาชีวะนะจะได้ปลอดภัยทั้งโลกนี้โลกหน้าปลอดภัยทั้งกฎหมายปลอดไปทั้งกฎแห่งกรรมด้วยจ้ะดีไหมจ้ะฟังเพลงดีกว่าครั้งหนึ่งในชีวิต

วันนี้มีจดหมายโอ้โหอัศจรรย์นะจากพระประธานจ้าจ้าพระแต่ละวัดก็ไม่พระประธานอยู่องค์เดียววันนี้โอ้โหบวชไหนนะโอ้โหนี่นะจะมาจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกเลิฟหลวงพ่อที่สุดตอนพระประธานพุ่งทยานทะลุทุกเป้านี่เปิดได้เพลงมาสำนักกรมิตรสากลจ้า

0: โอ้สุดสุดยอดเพลงมาสเลยนะกราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพรักอย่างสูงกระผมพระประธานคุณวีโลอ๋อพระประธานก็มี
1: ฉาย
0: าอ๋อคุณวีโลปัจจุบันรับบุญเป็นหัวหน้ากองนครหลวงสองสำนักกรมิตรสากลนี่นี่หน้าตาพระประธานนะหลวงพ่อครับผมเกิดที่เมืองยะลาย
1: ะลา
0: แม้ตัวผมจะอยู่ภาคใต้แต่ใจผมอยู่เหนือ
1: ค
0: ือเหนือทุกเป้าหมายผมคมคมเหนือทุกปัญหาอุปสรรคพร้อมลุยทะลุเป้าในทุกภารกิจของหลวงพ่อครับครอบครัวผมต้องเป็นชาวพุทธฐานะปานกลางในปี2537ผมเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันหนึ่งหลังเลิกเรียนผมได้เดินผ่านห้องกระจกห้องหนึ่งห้องนั้นมีนักศึกษากำลังสวดมนต์กันอยู่จู่ๆในทันทีทันใดนะขาของผมนี่นะก็พาผมเนี่ยขาอยู่ล่างพาผมข้างบนเนี่ยคือจะได้ทั้งตัวไงกล้าไปในห้องชมลมพุทธอย่างอัตโนมัติพี่ๆชมรมสังฆันมามองผมกันทุกคนพร้อมกับส่งยิ้มแล้วก็ชวนผมให้มาสวดมนต์ด้วยกันผมได้เจอบรรยากาศแบบนี้แล้วมันก็ช่างอบอุ่นใจเหลือเกินนะรู้สึกตกหลุมรักชมรมพุทธขึ้นมาอย่างจับใจอย่างนั้นผมก็มาชมรมพุทธประจำไม่ขาดเลยครับนี่ไม่น่าช้าชาย
1: ไม
0: ่
1: เหม
0: ือ
1: น
0: ไม่เหมือนเดี๋ยวดูกันแล้วกันเหมือนไหมเนี่ยไม่ฉายนี่จ้าไม่รู้ไปเอาภาพใครมาโอ
1: ้แต่ตาใช่ฮ
0: ะ
1: สายต
0: าอ๋อมีแววนะช่วงปิดเทอมผมก็ได้มีโอกาสวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกหลังจากร่วมพิธีกรรมเสร็จแล้วขณะที่กำลังจะเดินทางกลับตอนนั้นผมยืนอยู่คนเดียวที่ศาลาจาตุมทันใดนั้นเองพี่อารีพันธ์ก็ปั่นสามล้อเลยพาคุณยายจายมาจากครัวยางมาผมจึงพนมมือแล้วสบสายตาคุณยายยายท่านส่งยิ้มให้มาแต่ไกลผมจึงรีบก้มลงกราบสามครั้งเมื่อเงยหน้ากันมาคุณยายยังคงมองและยิ้มให้ผมอยู่เหมือนเดิมจนรถสามล้อรับสายตาไปอ๋อภาพประทับใจนะผมก็แอบสงสัยเอ๊ะท่านยิ้มให้เรานานมากเลยแล้วมันมีปัญหาอะไรฮะ
1: มีปัญหาไร
0: มันมีปัญหาไรคือทำไมท่านยิ้มเรานานมากเนาะเราเป็นแค่เด็กต่างจังหวัดมาวัดครั้งแรกเลยท่านจึงให้ความสำคัญกับเราถึงเพียงนี้เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ผมปลื้มใจไม่รู้ลืมเลยตั้งแต่นั้นมาผมก็มาวัดเป็นประจำเลยครับเมื่อผมเริ่มมาวัดใหม่ๆหลวงพ่อก็เล่าถึงความสำคัญของการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์และเล่าเรื่องเมนตกะเศรษฐีที่ถวายข้ามุ้ยสุดท้ายแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าผมได้ฟังแล้วก็อเลิศสุดขีด เมื่อกลับมาถึงมหาลัยผมยิ่งทำบุญสร้างองค์พระด้วยเงินที่มีทั้งหมดทันที
1: สาธุ
0: ท่านนั้นปลื้มสุดๆผมลืมไปว่าผมไม่มีเงินเหลือทานข้าวแล้วทันใดนั้นผมจึงนึกถึงเมนตกะเศรษฐีนี่ความอดทำให้ผมนึกออกนึกถึงท่านเมนตกะเศรษฐีแต่ภรรยาลองไปเปิดหม้อข้าวดูเพื่อจะมีเศษข้าวเหลือบ้างผมจึงไปลองทำดูไปโรงอาหารลองไปโรงอาหารดูเพื่อจะมีข้าวทานบ้างปรากฏมีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาอย่างองอาจไม่หันไปทางทิศไหนมองมาที่ผมส่งยิ้มมาที่ผมและถามผมน้องทานข้าวหรือยังอ้าวผมจึงเล่าเรื่องการสร้างองค์พระแบบหมดตัวให้พี่เขาฟังตอนนี้ผมกำลังปลื้มแล้วพี่ฟังแล้วก็อัศจรรย์ใจเลยความอัศจรรย์นั้นจึงเลี้ยงข้าวผมทันทีอ้าวแล้วยังไปชวนรุ่นพี่คนอื่นให้มาช่วยกันเลี้ยงข้าวผมด้วยแล้วพ่อครับทำไมเดือนนี้ผมมีข้าวทานไปจนถึงสิ้นเดือนเลยครับ
2: ในกาลครั้งหนึ่งมีเรื่องเหลือเชื่ออย่างน้อยก็สองครั้งบังเกิดขึ้น

หมากแพงแผ่นดินแตกระแหงเพราะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดความเดือดร้อนไปทั่วเศรษฐกิจตกต่ำยิ่งกว่าปัจจุบันหลายเท่าแต่มีบุคคลท่านหนึ่งได้สละอาหารมื้อสุดท้ายของชีวิตตนเพื่อมาต่อชีวิตให้กับบุคคลอีกท่านหนึ่งความเหลือเชื่อครั้งที่สองก็คือผลบุญนั้นได้ส่งผลให้ท่านได้มาเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติมากมายสุดขนานับจนตักไม่พร่องไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นความจริง

พี่น้องโอ้นี่จ้านี่ช่วงนั้นช่วงปิดเทอมผมได้บวชเป็นสามเณรในโครงการธรรมทานญาภาคฤดูร้อนวันที่23พอจบโครงการผมได้ดรอปเรียนและบวชต่ออีก1ปีหลังนั้นหลวงพ่อก็ได้เมตตาขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดดอยสุเทพปิ่นโค้งหลวงพ่อให้โอวาทว่าเมื่อเรียนจบแล้วกลับมาสร้างบารมีด้วยกันอีกนะลูกนะเนี่ยผมจึงตั้งใจมันว่าแต่ผมเรียนจบแล้วผมจะขอมาบวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อแบบไม่มีกำหนดลาสิกขาครับนี่ได้รับมอบของขวัญวันจบโครงการบวช1ปีสวนมนาวัดนี่จ้าหลังจากนั้นผมกลับไปเรียนต่อระหว่างที่เรียนอยู่ผมรักษาศีล8สาธุและฐานจิตทุกคนขอได้กลับมาโบสถ์อีกครั้งชีวิตผมวนเวียนอยู่แต่ชมรมพุทธไม่ขาดการทำบุญเลยผมจะจัดสรรค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านส่งมาให้โดยผมจะแบ่งครึ่งหนึ่งมาทำบุญสร้างองค์พระและก็หารายได้เสริมเช่นสอนพิเศษช่วยงานห้องสมุดหลายครั้งผมทานข้าวเพียงวันละมื้อเท่านั้นเพื่อเก็บเงินสร้างองค์พระผมจะเปลี่ยนสร้อยทองคำเป็นปัจจัยและก็นำมาร่วมบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้าผมรู้สึกปลื้มมากๆจนอยากให้คนอื่นได้มีโอกาสสร้างบุญและปลื้มใจแบบผมบ้างผมจึงได้เริ่มต้นทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างจริงจังนี่จ้ะปีที่ผมเป็นประธานชมรมพุทธอ๋อเป็นประธานชมรมพุทธด้วยเนอะผมและขอกกนั่งสมาธิคณะกรรมการอธิษฐานจิตหน้าโต๊ะหมู่ช่วยกันตามธรรมชาติญาติชายหญิงมาได้เยอะมากเป็นประวัติการนี่สาธุจ้าในช่วงเย็นของทุกวันผมจะลิสต์รายชื่อคนที่รู้จักนั่งสมาธิแล้วก็นึกถึงบุคคลนั้นและมุ่งหน้าไปนอกดอนั้นสื่อธรรมะของวัดไปมอบไปแล้วก็เล่าถึงอนิสงส์ของบุญนั้นไม่ว่าเขาจะเซเย่หรือเซโนผมก็ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้ไปทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญครับถ้าเขาร่วมบุญมาแล้ว

บอกใครบอกด้วยอธิษฐานจิตบ่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะสมบัติสำเร็จไปให้หลังจากนั้นผมก็ตั้งเป้ากลับมาอธิษฐานจิตทุกวันขอให้ผมแจ้งข่าวบุญสร้างพระได้ทีละหลายองค์

0: แล้วเรื่องอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเดี๋ยวลองฟังมันอัศจรรย์ยังไงเนาะผมได้ไปแจ้งข่าวบุญสร้างพระกับอาจารย์ในคณะอาจารย์ปฏิเสธแต่ก็แนะนำให้ไปแจ้งข่าวบุญกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งอาจารย์ท่านนั้นก็ร่วมสร้างพระทันทีหนึ่งองค์ผมไปแจ้งข่าวบุญที่ร้านตัดเสื้อเขาก็ร่วมบุญทันทีอีกหนึ่งองค
1: ์
0: จากนั้นผมก็เริ่มมีคนมาร่วมบุญทีละหลายหลายองค์ครับครั้งหนึ่งผมไปแจ้งข่าวบุญที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้เจอกับพี่เอียดซึ่งพี่ก็จะพาลูกชายมารักษาเดือนละครั้งเท่านั้นผมก็ไปพบและชวนพี่สร้างพระแรกๆพี่เอียดก็ไม่เข้าใจแต่ผมก็ขยันเล่าธรรมะให้พี่ก็ฟังไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปเกือบปีโอ้โหใช้ความเพียรมากเลยพี่อยากได้สร้างองค์พระรวมถึงห้าองค์ครับโอ้โหและฉะนั้นผมก็สามารถแจ้งข่าวบุญได้ทีละหลายๆองค์ในช่วงที่ผมเป็นนักศึกษาผมแจ้งข่าวบุญสร้างองค์พระได้ถึง100องค์ครับอย่าลืมนะจนนั้นถ้าเป็นนักศึกษานักศึกษาจะแจ้งข่าวบุญสร้างพระได้ถึง100
1: องค
0: ์ผมได้เป็นประธานชมรมพุทธและเป็นผู้นำบุญทีมแก้วธรรมกายแถมอายุยังน้อยที่สุดจนผู้นำบุญท่านอื่นถึงกับขอดูตั
1: ว
0: นี่เนาะปี2542เมื่อเรียนจบแล้วผมก็ได้ทำตามคำอธิษฐานไม่รอรับปริญญาผมรีบกลับมาบวชอีกครั้งในรุ่นบูชาธรรม55ปีหลวงพ่อธรรมชโยสาธุจ้าในช่วงพรรษาแรกผมได้รับบุญเป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการธรรมทายาทขณะเดียวกันผมก็ยังคิดถึงญาติโยมที่ภาคใต้หลายครั้งผมจะแวะมาที่สำนักงานใหญ่เพื่อโทรแจ้งข่าวบุญของวัดผมได้ทำที่รับพี่เลี้ยงคู่ไปกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเช่นนี้อยู่หลายปีนี่เนาะโอ้โหผมครับบวชมาลุยทุกภารกิจเลยเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีทุกวินาทีจึงมีแต่เรื่องบุญนี่ผมครับภาพที่สองก็ผมครับสามผมอีกครับสี่ครับผมครับนี่จ้าหล่อเนาะโอ้โหจนมาถึงเวลาผมก็ตัดสินใจเลือกบุญที่ผมรักที่สุดนั่นคือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราทุกครั้งที่ผมได้แจ้งข่าวบุญได้คุยธรรมะให้กำลังใจผมรู้สึกมีความสุขยังบอกไม่ถูกเลยการเราธรรมะญาติโยมฟังก็เปรียบเป็นกระจกสะท้อนตัวเองว่าเราก็ต้องทำให้ได้อย่างที่สอนญาติโยมเช่นกันครับในปี2547ผมได้รับตำแหน่งให้เป็นหัวหน้ากองแก้วภูธรภาคใต้ในทุกโปรเจกต์เมื่อผมได้รับภารกิจไปแล้วจะปลื้มก่อนเสมอแล้วผมไปเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์และอธิษฐานจิตประจำขอให้การทำหน้าที่ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆหลายครั้งที่เล่าธรรมะไปคนก็ลุกสู้ไปทั้งตัวผมก็ค่อยทำหน้าที่ชนิดเป็นประจำทุกวัน

การรับบุญแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานบ้างแต่ทุกครั้งที่หลวงพ่อยืนที่ออฟฟิศปัญหาก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปมีแต่กำลังใจทวีคูณในการทำหน้าที่ให้สำเร็จครับอ๋อ thank you จ้าพิธีสถาปนานักรบกองทัพธรรมอังคารที่2กันยายน2551ทูจ้าและในปี2588ผลงานผมก็เข้าตากรรมการผมจึงได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากองนครหลวง2ผมก็ลุยทำหน้าที่อย่างเต็มที่จนภาคนครหลวง2ค่อยๆเติบโตเริ่มในทุกงานบุญทีมงานคุณภาพกองนครหลวง2ผมมีหัวใจไม่เกี่ยงเกรงกล้าเป็นดุสิตบุรีวงบุญวิเศษครับมีชื่อเลยในห้องนี้มีไหมโฟกไม่มีมินอันนี้มินไม่มีแอลสตองอ้อมอิงตุ๊กตาหุ่นตุ๊กตาหุ่นนะบูนครหลวงสองเลยจ้ะนี่ก่อนแล้วขอหลวงสองเลยทุกภารกิจหลวงพ่อชี้ตังเมตสำเร็จปลื้มทุกบุญครับ

ธุความปลื้มใจที่สุดของผมคือการที่กองนครหลวงสองมีประธานใหญ่กฐินวัดพระธรรมกายคือกนิษฐ์ปิยะนันท์กนิษฐ์ชุติมนต์บุญสูงซึ่งมีอุบาสิกาตุ๊กตูนชื่อแปลกดีเนาะไหนตุ๊กตูนอ๋อนี่เนาะอ๋อแม่ตุ๊กตาลูกหญิงตุ๊กตูนดูแลอย่างดีแล้วกำลังจะมีว่าที่ประธานใหญ่กฐินในอนาคตด้วยครับกมิตรปิยานันท์ชุติมนต์บุญสูงว่าที่ประธานใหญ่กฐินในอนาคตในแพทย์

0: บาลเขียววัน
1: ว้าวตั้งเป้าตั้งเป้าครับตั้งเป้า
0: หืม
1: ตั้งเป้าไว้ครับ
0: ตั้งเป้า
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: กมิตรนิสสอนทริรัก
1: คร
0: ับ นี่และผลจากการทำหน้าที่ซึ่งผมประทับใจไม่รู้ลืมคือวันหนึ่งผมได้ทราบข่าวจากพี่เอียดว่าที่ผมเคยบอกพี่เอียดไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องเป็นประธานกรรมการถิ่นของวัดพระธรรมกายให้ได้วันนี้พี่ได้เป็นประธานกรรมการถิ่นสำเร็จแล้วนะไหนพี่เอียดโอ้กลับสวรรค์เหรอนี่ถ้ามุกกระถิ่นวัดพระธรรมกายหนึ่งกองพี่เอียดอย่าลืมมาหาหลวงพี่ได้ด้วยนะนี่โอ้ขับสวรรค์แล้วและการทำหน้าที่ที่ผมปลื้มใจที่สุดก็คือโยมพ่อโยมแม่จากที่ท่านไม่เคยเข้าวัดเลยวันนี้ท่านเข้าวัดเต็มตัวและย้ายบ้านอยู่หน้าวัดแล้วครับนี่โอ้โยมพ่อโอ้ยล้อหล่อโยมแม่อ้าวโยมแม่กลับดุสิตบุรีแล้วเหรอกลับไปแล้วเน
2: า
0: ะ
2: กลับมาเดือนมกราคมเองครับ
0: น้องสาวคนที่สองน้องสาวคนที่สามโอ้นี่ทีมครอบครัวธรรมกายนั่นนี
1: ่
0: สาธุแล้วพ่อครับการทำหน้าที่กิจนิมิตสำหรับผมแล้วคือการได้เปลี่ยนชีวิตคนทั้งชีวิตให้เข้าสู่เส้นทางธรรมผมปลื้มใจทุกครั้งที่ได้ทำหน้าที่นี้ครับผมยึดมั่นคำสั่งหลวงพ่อคืออดทนใจเย็นอธิษฐานจิตปล่อยวางและไม่กังวลและผมมักบอกกับทุกๆคนว่าเรามีพระพ่องเดียวกันนี่เนาะ
1: ค
0: ือหลวงตาธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงตาว่าอย่างไรก็ว่าตามกันมีบุญอะไรก็ต้องทำอย่าขาดการสั่งสมบุญวันนี้ผมได้คำตอบด้วยตนเองแล้วครับว่าทำไมคุณยายถึงมองและส่งยิ้มให้ผมในวันนั้นก็เพราะวันนี้ผมได้มาเป็นพระลูกชายหลวงพ่ออย่างเต็มภาคภูมิแล้วครับโอ้นี่เนาะใจเหนือเป้าหมาย

ผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตากับผมได้สร้างบารมีผมขอทุ่มเทแรงกายแรงใจทำทุกภารกิจของหลวงพ่อให้ทะลุทุกเป้าหมายเพื่อแสดงความกตัญญูต่อมหาปูชนียาจารย์ครับผมขอสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อไปตราบถึงที่สุดแห่งธรรมครับ

ขอเสียงสาธุการ3ครั้งสาธุสาธุสาธุนะนะการสร้างบารมีก็ต้องมีต้นบุญต้นแบบนะตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรามาถึงมหาปูชนียาจารย์นะแต่ว่าขณะเดียวกันนะเราจะเรียนแบบได้เราก็ต้องมีนะกัลยาณมิตรนะที่คอยชี้ทิศนะคอยชี้แบบนะให้เราได้ทำตามนะซึ่งหลวงพระอาจารย์ประธานนะนะคุณวีโรก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะที่ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรตั้งแต่สมัยอยู่เป็นนิสิตนักศึกษาแล้วได้ก็ได้กัลยาณมิตรนะในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับท่านแล้วก็ถือว่าท่านณวันนี้ก็ถือว่าก็ได้มาเป็นยอดกัลยาณมิตรในการชักชวนนะผู้นำบุญญาติโยมสาธุชนหรือแม้กระทั่งพระภิกษุนะให้ได้มาสร้างบารมีกันเยอะเลยเนาะว่าแล้วก็นะเขาเรียกว่าเราก็ฟังด้วยความเบิกบานนะเราก็มาสรุปสั้นๆกันนิดนึงเนาะเผื่อใครแบบฟังไปเดินไปฟังไปทำกับข้าวไปนะเรามาสรุปเอาพอยนี้สั้นๆสักนิดนึงมานะการตัดข้าวหน้าจอนะนี่ๆนะวันนี้ก็พอสรุปให้คอนเซปต์นะว่าใจท่านเหนือเป้าหมายนะเส้นทางวีรบุรุษแห่งธรรมจากใต้สู่ที่สุดแห่งธรรมนะนี่ครับพระอาจารย์ประธานคุณวิโลนะจุดเริ่มต้นของท่านสมมติว่าท่านเป็นคนภาคไหนเอ่ยภาคใต้นะนี่นะนะจากภาคใต้นะนะแต่หัวใจนะนะเป็นชาวเหนือนะแล้วก็เข้าสู่ชมรมพุทธตั้งแต่สมัยนิสิตนะก็จนกระทั่งมาพบนะหมู่คณะหลวงพ่อแล้วก็ฝึกใจหยุดนิ่งนะแล้วท่านได้ยอดกัลยาณมิตรนะเมื่อมาถึงที่วัดก็คือท่านแรกคือคุณยายอาจารย์นะนะด้วยรอยยิ้มแห่งเมตตาคุณยายท่านก็ส่งยิ้มนะมาด้วยความเมตตานะแล้วบวกกับวาสนาท่านเองคงเป็นลูกศิษย์คุณยายมาข้ามชาติเนาะนะพอยิ้มแล้วก็ท่านก็ตีความหมายแล้วนะก็จะเป็นสัญญาณในการเตรียมพร้อมเพื่อเป็นพระลูกชายหลวงพ่อนะขณะเดียวกันก็พอได้บวชครั้งแรกนะหลวงพ่อคือตะวันธรรมเนี่ยเสียงเรียกแห่งการสร้างบารมีก็ทำให้ท่านได้กลับมาสร้างบารมีใหม่เนาะนะเพราะพระพ่อคือแสงนำสองทางในกลางหัวใจของท่านนะและกลไกแห่งใจเหนือเป้าหมายนี่ยกใจให้สูงกว่าความกดดันเพื่อให้ทุกภารกิจสำเร็จลุล่วงนี่ก็เป็นข้อคิดนะใจนี่สำคัญต้องสว่างสวยทุกวันเข้ากลางอย่างต่อเนื่องเดินตามรอยเท้าสุริยะแห่งธรรมนั่นหมายความว่าใครที่ฟังหลวงพี่ท่านแล้วนะมันก็เราฟังสั้นๆแต่จริงๆแล้วมันกว่าจะผ่านแต่ละเหตุการณ์มาได้เนาะแต่ถ้าเกิดเราเอาใจอยู่ทำหยุดทำนิ่งนะเราก็จะสามารถผ่านได้ทุกเหตุการณ์เนาะแล้วก็กระบวนการไม่ย่อท้อนะแล้วก็มีเป้าหมายนะคือนะอยากเป็นพระแท้เนาะนะแล้วก็รับทุกเป้าทำภารกิจสำเร็จลุล่วงนี่นะวิธีทางโลกแล้วก็วิธีทางธรรมนะเป็นข้อคิดนะถ้าแรงจูงใจทางโลกเขาก็ทำเพื่อสำเร็จส่วนตัวผลตอบแทนก็เป็นปัจจัยเงินทองส่วนถ้าเป็นทางธรรมก็ทุ่มเทเพราะรักพระแท้ด้วยใจและได้เดินตามรอยพระพ่อนะคือมีอุดมการณ์นั่นเองเนาะนะเมื่อเผชิญอุปสรรคถ้าเป็นทางโลกก็ต้องเกิดความท้อแท้ท้อถอยเหนื่อยหน่ายบ่นอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ถ้าเป็นทางธรรมก็นะเพราะเรารู้ว่าถ้าท้อแท้ท้อถอยมันก็ใจหมองแล้วไม่ท้อไม่รีรอนะเป็นสุขและปลื้มใจในทุกภารกิจคือยกใจขึ้นมาเนี่ยเหมือนหลวงพ่อถามว่าเหนื่อยไหมลูกพวกเราก็ตอบว่าปลื้มนะคือแค่ช่วงเสี้ยววินาทีถ้าเรายกใจได้เราก็จะสู้ต่อปลายทางบรรลุเป้าหมายทางโลกที่จำกัดส่วนทางธรรมแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรสร้างโลกใสตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมเนาะนี่นะตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนาะส่วนภารกิจขยายวิชาสร้างโลกใสด้วยหัวใจกัลยาณมิตรนี่ท่านก็ทำหน้าที่พระลูกชายนะของตะวันธรรมบวชเป็นพระเผยแผ่ขยายวิชาทั้งแจ้งข่าวบุญเนาะทั้งทำหน้าที่ด้วยความปลื้มใจแล้วก็อธิษฐานจิตนี่ใครจะถอดบทเรียนก็ต้องทำให้เหมือนเนาะนี่แจ้งข่าวบุญทำหน้าที่เนาะแล้วก็ทำด้วยตนเองด้วยแล้วก็อธิษฐานจิตนะส่วนวงจรแห่งการสร้างบารมีนะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนนะก็นะเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะถ้าเรียกว่านะรับเป้าหมายนะให้เกิดแรงบันดาลใจนะแล้วก็มีเป้าหมายที่ครูบาอาจารย์เนาะ
แล้วก็เอาใจเข้ากลางข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งนะแล้วก็ลุยทำหน้าที่ถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ไปทำหน้าที่ก็นะก็บารมีก็ไม่เกิดเนาะก็ต้องไปด้วยนะขณะเดียวกันเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดก็เอามาเป็นบทเรียนแล้วก็สร้างความปลื้มให้ได้นะนะถ้าไม่ปลื้มก็ให้ถามกรมิตรเนาะนะนะพอบางทีกำลังมึนอยู่ตอนนั้นเนาะนะแล้วก็ปณิธานสูงสุดนะของชีวิตสมณะนะท่านบอกว่าลูกรู้แล้วว่าชีวิตนี้มีคุณค่าเพียงใดได้ติดตามองค์ธรรมชัยเป็นลูกหลวงพ่อลูกขอตามพระไปตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมนี่เมื่อใจอยู่เหนือเป้าหมายทุกก้าวเดินคือการสร้างบารมีที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะก็ให้พวกเราทุกท่านนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกคนนะก็ขอให้ได้ทำตามความตั้งใจนะที่เราตั้งใจไว้ดีแล้วทั้งท่านใดที่ตั้งเป้านะที่จะสร้างมหาธรรมบารมีบอกทำบุญกฐินก็ให้สำเร็จทุกท่านเลยนะท่านใดที่ตั้งเป้านะที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวหมู่ญาตินะโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าใครเจอนะอุทกภัยก็ขอให้ได้มีสมบัตินะทันใช้ทันช่วยเหลือกันทุกท่านเลยนะส่วนท่านใดตั้งเป้านะเป็นชายนะปลายปีจะบวชเดินธรรมญาตาหรือว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะก็ขอให้สมหวังดังใจเลยนะนะและสุดท้ายนะพวกเราทุกคนนะก็ต้องตั้งเป้าให้เราเข้าถึงธรรมะภายในเข้าถึงพระธรรมกายนะตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มหาปุคคีอาจารย์เป็นยอดกรมิตรนะตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจ

0: ให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณแต่จะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

พอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสใสใจเย็นเย็นใจที่ใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะต้องเย็นเย็นใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆนี่ถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึก
ขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นจนเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญเคยทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายเดิมก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำๆอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเขาออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยๆเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเรา
ดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอย่างกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้จำนานเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมา

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆ

นิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะ

ฝึกอย่างเงี้ยคล่องพยายามนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่าง

ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายไปในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราจึงมีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะ1ตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่เพราะที่มีความสันโดษมักน้อยไม่คุกคีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆปืดตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ

สบายๆแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบาย

ใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: ท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกา

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศอันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม
1: ่บังเกิดขึ้น
0: แต
1: ่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต
1: ็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเท
0: อญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์
1: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอะเวรา
0: จ
1: งเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเว

0: ิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที
0: ่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป

0: ลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตัง

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

สุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้น

ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุข

ทุกกา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dimc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้ามีบุญใดเราก็ต้องทำให้ได้ทุกบุญเพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งให้แก่เราไปในสังสารวัฏทุกภพทุกชาติทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือในปรโลกเราต้องทำมากบ้างน้อยบ้างเราก็ต้องทำกันไปในระดับที่เราไม่เดือดร้อนซึ่งเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าแค่ไหนมันเดือดร้อนแค่ไหนมันไม่เดือดร้อนทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ไปชวนคนอื่นเขามาทำด้วยทำบุญจนกว่าบุญนั้นเหนียวแน่นใจของเราทุกๆดวงไม่มีช่องว่างให้บาปได้ช่องเลยต้องทำกันให้ได้ถึงขนาดนั้นมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญวันนี้กันนะคะชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569หนึ่งในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยมีนักเรียนคณะครูพร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กดีวีสตาร์และนักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้ให้รู้จักการทำทานและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรส่งเสริมความแข็งแรงให้เครือข่ายบ้านวัดและโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมภายในงานตัวแทนคุณครูและนักเรียนได้รับฟังชี้แจงการลงฐานปฏิบัติการและแบ่งกลุ่มเพื่ออบรมในฐานปฏิบัติการกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ซึ่งแบ่งออกเป็น3ฐานดังนี้ฐานปฏิบัติการที่1การเตรียมความพร้อมจัดงานทอดกฐินสัมฤทธิ์ฐานปฏิบัติการที่2การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข่าวบุญและฐานปฏิบัติการที่3การจัดงานทอดกฐินสัมฤทธิ์ในส่วนของคณะครูผู้บริหารได้รับฟังการบรรยายธรรมจากพระอาจารย์กิติศักดิ์สักกวโรผู้ช่วยผู้อำนวยการ

0: จัดเป็นปีที่19มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน334โรงเรียนจัดทอดกฐินจำนวน355วัดครบทั้ง77จังหวัดซึ่งหลังจากนี้คณะครูและนักเรียนเด็กดีวีสตาร์จะกลับไปทำหน้าที่ในการเตรียมงานทอดกฐินโดยจะมีนักเรียนเด็กดีวีสตาร์เป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่การสำรวจและการจองวัดสำหรับทอดกฐินสำริดประชุมวางแผนงานประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญและการเตรียมสถานที่จัดงานในวันทอดกฐินภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากคุณครูซึ่งจะดำเนินการทอดกฐินระหว่างวันที่27ตุลาคมถึงวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569
1: โครงการนี้ของวัดธรรมกายของเราเขาชมรมพุทธศาสตร์สากลเป็นโครงการที่เยี่ยมมากมีประโยชน์เป็นโครงการที่ฝึกให้เยาวชนเนี่ยในโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของเขานอกจากผู้ใหญ่แล้วมีที่ไหนที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นประธานกฐินนอกจากชมรมพุทธศาสตร์สากลแล้วก็หลวงพ่อของเราที่เปิดโอกาสให้ลูกๆได้เป็นประธานกฐินซึ่งคณะครูเองก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้ทำโครงการนี้กฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์จึงทำเรื่อยมาตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ปี51จนถึงปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนเองก็บางปีก็จะทำสองวัดบ้าง1วัดบ้างอย่างปีนี้ก็ทำแค่วัดเดียวเพราะว่าเล็งดูว่าวัดในเขตบริการของโรงเรียนเรามีวัดไหนที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐินเขาก็จะเล็งเอาวัดนั้นก็พาลูกๆนักเรียนไปช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์พัฒนาวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกวาดหานลานวิลานเจดีย์ต่างๆก็ลูกๆเขาก็จะได้ฝึกตนเองด้วยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเป็นประธานกฐินต่างๆแล้วก็ทีมงานนอกจากประธานกฐินแล้วคณะครูผู้บริหารชุมชนต่างๆก็จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาทำบุญเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
2: ครับก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะครับก็ได้เปิดโอกาสนะครับให้น้องๆนะครับเด็กดีวีสตาร์ทุกคนนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่19แล้วนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ทำหน้าที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับประธานกฐินของเรานะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างสุดใจจริงๆนะครับเพราะว่าการที่เราจะมาเป็นประธานกฐินเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณในความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยด้วยครับ
0: พุทธศาสนิกชนในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ235ปีเมืองยะลาและน้อมถวายเป็นพุทธบูชามีพุทธศาสนิกชนร่วมงานอย่างเนืองแน่นค่ะพลังศรัทธาชาวพุทธในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงได้เดินทางมาร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปอย่างเนืองแน่นณถนนสุขยางถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดยะลาโดยมีนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ยังได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพสการะแด่ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระเทพวัชระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงก่อนที่นายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาจะได้กล่าวให้การต้อนรับโดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวพบปะแก่พี่น้องประชาชนและนางสาวอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลากล่าวรายงานโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาทานบารมีตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นประธานบุญพิธีได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

0: ภาษาไทยและบาลีกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริและกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรได้นำกล่าวคำถวายสังฆทานผ่านทางออนไลน์พร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จทั้งนี้ท่านประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปลาบปลื้มปิติเบิกบานในบุญใหญ่พร้อมทั้งได้ร่วมกันส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและถวายแด่คณะสงฆ์323วัดรวมถึงสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการนี้พระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาได้กล่าวสมโภชนียคาถาตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันมหาบุญมหากุศลชาวพุทธได้มาบำเพ็ญบุญให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตทุกคนได้สร้างทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเองและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของจังหวัดยะลาที่ได้ช่วยกันรักษาจังหวัดยะลามา235ปีบารมีที่เราสร้างในวันนี้เป็นเหตุให้เกิดความสำเร็จแก่ตัวของเราเองทุกคนได้มาสร้างบารมีในวันนี้เราได้มาสร้างชาติให้มั่นคงสร้างพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคงในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นคณะสงฆ์จำนวน 1,000 รูปได้แปรแถวเพื่อรับบาตรจากพุทธศาสนิกชนซึ่งการทำบุญตักบาตร 1,000 รูปในครั้งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ235ปีเมืองยะลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพลังศรัทธาจากชาวพุทธนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมสร้างมหากุศลครั้งนี้อย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานับเป็นการรวมใจชาวใต้สุดสยามครั้งสำคัญในการทำบุญใหญ่ประจำปีพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและจังหวัดยะลาพิธีทำบุญตักบาตรเมืองยะลาจึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เป็นอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดยะลาพร้อมเชื่อมโยงพลังแห่งศรัทธาของประชาชนทุกภาคส่วนสร้างความรักความสามัคคีนำไปสู่ความเป็นสิริมงคลความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้การจัดงานเกิดจากความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดยะลาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนจังหวัดยะลาตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้สร้างความประทับใจให้กับทุกภาคส่วนอีกด้วย
1: ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจทั้งในส่วนของคณะสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
0: โรงเรียนอนุบาลเมืองนราธิวาสนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยศีลธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามให้แก่เยาวชนค่ะด้วยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้มีนางเพชรไพลินศรียารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยนางวันวดีชัยสอนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสกล่าวรายงานส่วนนางสาวสุดามาสิรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนราธิวาสเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้และได้รับความเมตตาจากเจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโฑเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสรูปที่1ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งกงหัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดค่ายอบรมด้วยกิจกรรมตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยสาระและความรู้

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการฝึกฝนจิตใจให้มีสมาธิมีระเบียบวินัยตลอดจนตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและครูบาอาจารย์ซึ่งบรรยากาศตลอดการอบรมเป็นไปอย่างอบอุ่นนักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจและตั้งใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีสำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นทีมควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ด้านศีลธรรมและคุณธรรมพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมในสถานศึกษาทั้งนี้ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสมุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้คุณธรรมและทักษะความเป็นผู้นำสามารถเติบโตเป็นเยาวชนที่เก่งและดีพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคงสืบไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมสอนสมาธิประจำวันอาทิตย์แก่ชาวท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไปให้ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมและเรียนรู้การฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัยสิทธิ์อริยวังโสเป็นพระอาจารย์ผู้บรรยายธรรมะและนำปฏิบัติธรรมซึ่งพระอาจารย์ได้กล่าวต้อนรับชาวท้องถิ่นทุกท่านเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนเข้าสู่การบรรยายธรรมะเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการฝึกสมาธิพร้อมทั้งแนะนำแนวทางการนำสมาธิไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างสติความสงบและความสุขจากภายในภายหลังจากการบรรยายธรรมะพระอาจารย์ได้นำผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาทีท่ามกลางบรรยากาศที่สงบอบอุ่นและผ่อนคลายทำให้ทุกท่านสามารถฝึกสมาธิได้อย่างสบายใจและสัมผัสถึงความสงบความผ่อนคลายและความสุขภายในภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจหลายคนกล่าวว่ารู้สึกจิตใจสงบมีสติมากขึ้นรู้สึกผ่อนคลายและได้รับแรงบันดาลใจที่จะนำการฝึกสมาธิไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเผยแผ่การปฏิบัติสมาธิสู่ชุมชนท้องถิ่นในนครโจฮันเนสเบิร์กเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้เรียนรู้และสัมผัสประโยชน์ของสมาธิด้วยตนเองทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กในการส่งเสริมสันติสุขภายในการเจริญสติและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนผ่านการจัดกิจกรรมสอนสมาธิอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดคลาสเรียนพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนและฝึกฝนจิตใจให้เกิดความสงบสุขภายในโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน9ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น19ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานาคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อความอดทนและการเรียนรู้จากผู้รู้สัปดาห์ที่18
ว่าด้วยมงคลที่27ถึง30ซึ่งพระอาจารย์ได้ถามคำถามที่ตรงใจว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างคนที่ระเบิดอารมณ์ทันทีเมื่อถูกกดดันกับคนที่ยืดหยุ่นไม่ระเบิดคำตอบอยู่ในมงคล4ประการนี้โดยมงคลที่27ขันติความอดทนไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือพลังภายในที่ยืนหยัดได้ในขณะที่พายุกำลังพัดเหมือนสมอเรือที่ยึดเรือไว้แม้ผิวน้ำจะโหมกระหน่ำขันติมี3ระดับคืออดทนต่อความเจ็บปวดทางกายอดทนต่อความเจ็บปวดทางใจและที่สำคัญที่สุดคืออดทนต่อการปฏิบัติธรรมแม้ผลจะมาช้ามงคลที่28โสวัจจสตาความเป็นผู้ว่าง่ายพร้อมรับคำแนะนำความแตกต่างระหว่างคนที่เติบโตได้เร็วกับคนที่เติบโตได้ช้ามักอยู่ที่ความเต็มใจรับฟังความจริงที่เจ็บปวดคนที่ว่าง่ายคือคนที่ได้ยินคำวิจารณ์ที่ถูกต้องแล้วคิดว่าขอบคุณฉันต้องการรู้สิ่งนี้มงคลที่29สมณะทัศนะการได้พบคนดีมีปัญญาไม่ใช่แค่การอยู่ใกล้ๆแต่คือการสังเกตอย่างตั้งใจว่าเขาใช้ชีวิตตัดสินใจและรับมือกับความยากอย่างไรเหมือนประภาคารไม่ได้อธิบายว่าหินอยู่ที่ไหนแต่เพียงส่องสว่างให้เรามองเห็นและมงคลที่30ธรรมะสากัจฉาการสนทนาธรรมไม่ใช่การถกเถียงเพื่อชนะแต่คือการแลกเปลี่ยนปัญญาที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายออกจากห้องแจ่มใสกว่าเมื่อเข้ามาเมื่อนำทั้ง4มงคลมารวมกันจะได้ภาพของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มนุษย์สามารถสร้างได้และจากการร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ทำให้ทุกท่านทุกคนในห้องอึ้งไปชั่วขณะว่าวันนี้นั่งสมาธิดีเป็นพิเศษมากสงบนิ่งมากแทบไม่มีความรู้สึกทางกายเลยแทบไม่มีความคิดเลยนั่งไป1ชั่วโมงเหมือน1นาทีพอให้ลืมตาแล้วช่างวิเศษอะไรอย่างนี้ซึ่งชั่วโมงที่รู้สึกเหมือนนาทีเดียวร่างกายที่ไม่มีความรู้สึกใจที่ไร้ความคิดนั่นไม่ใช่คำอธิบายของเทคนิคแต่คือคำอธิบายของจุดหมายปลายทางด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกิลานเภสัชเพื่อเปิดโอกาสให้ยอดกัลยาณมิตรได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมร่วมกันในต่างแดนค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมและพิธีอาราธนาศีล5จากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเภสัชโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์และกัลยาณมิตรสุมาลีวิเศษศรีพิธีถวายกองบุญปรับปรุงบ้านพักอุบาสิกาโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอํานิตตันสมบุญและกัลยาณมิตรลอเรนซ์ดาบินส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำคิลานเภสัชถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยปเรียนธรรม8ประโยคเพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่สาธุชนก่อนที่จะได้ร่วมการตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความปลาบปื้มปิติยินดีและความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัทที่
ที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้คุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรามาติดตามรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่2จังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดสุรินทร์อันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดปทุมธานีอันดับที่9จังหวัดสกลนครอันดับที่10จังหวัดอ่างทองค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง3อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4แก้วภูธร8อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง6อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง8อันดับที่10นครหลวง12และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยยอดสวด 8,820 ล้านจบค่ะซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ที่เว็บไซต์ forbetterworld.comและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หมายเลขโทรศัพท์028311234และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าจิตตังภาวิตังมหโตสังวัตติจิตที่ฝึกหัดดีแล้วย่อมมีประโยชน์ยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะธรรมกายเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วทุกคนสามารถเข้าถึงธรรมกายได้ทั้งนั้นโดยการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งและศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วความสุขความบริสุทธิ์ความเบิกบานที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงธรรมกายภายในของเราแต่ละคนจะแผ่ขยายออกไปกลั่นบรรยากาศรอบข้างและทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งขยายครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกแล้วในไม่ช้าโลกทั้งโลกก็จะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงกันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาสุทัศนะจริยาความว่าเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้ในสิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ใครต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมารับเอาไปทานนั้นเราไม่ใช่ตกแต่งไว้ในที่10แห่งหรือในที่100แห่งแต่เราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งผู้ยาจกจะมาในเวลากลางวันหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็จะได้โภคะตามความปรารถนา

แล้วดำเนินไปจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชีวิตต้องเกี่ยวพันโยกาเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการเดินทางข้ามวัฏสงสารเราจำเป็นที่จะต้องให้หากให้สิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศผลบุญเลิศก็จะบังเกิดขึ้นเพราะเป็นเสบียง

แต่จะคอยเป็นเพื่อนแท้ติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติคอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้เราเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติและนิพพานสมบัติพร้อมสับกันเลยทีเดียวพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายต่างตระหนักดีถึงอนุภาพของทานว่าเป็นอุบายเครื่องเรื่องตนและสัตว์โลกให้ข้ามพ้นจากภพทั้งสามจึงมุ่งบำเพ็ญมหาทานบารมีเพื่อได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณและยิ่งไปกว่านั้นอนุภาพแห่งทานนอกจากจะทำให้พระองค์เต็มเปี่ยมด้วยทรัพย์ต่างๆที่กล่าวมาแล้วกำลังทานยังจะแผ่ไปสู่พุทธสาวกสาวิกาที่จะออกบวชตามมาอีกมากมายทำให้เหล่าสาวกไม่ลำบากในเรื่องการแสวงหาบิณฑบาตเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีจิตใจกว้างใหญ่เหนือมนุษยชาติทั่วไปและทรงมองเห็นการไกลของพระองค์นี่แหละเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ไม่ตระหนี่หวงแหนในทรัพย์ได้มุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญทานใครมาขออะไรก็ให้หมดเหมือนดังเรื่องของพระเจ้ามหาสุทัศนะโพธิสัตว์ที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าสู่ลูกๆให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อนไปสมัยที่พระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเครือหบดีใหญ่วันหนึ่งได้เดินทางก็ไปทำงานในป่าพบเห็นพระเถระรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้โคนไม้ในราวป่าแห่งนั้นมีจิตเริ่มใสศรัทธาในจริยาวัดของท่านจึงคิดจะสร้างบรรณศาลาสักหลังหนึ่งไว้ในป่าเพื่อถวายพระเถระเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ไม่รอช้าตัดสินใจลงมือสร้างทันทีไม่นานนักก็สำเร็จเป็นบรรณศาลากลางป่าที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมจากนั้นจึงนิมนต์พระเถระให้รับบรรณศาลาหลังนั้นและได้นิมนต์ท่านให้มารับพัตตาหารที่บ้านเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้ยังได้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาประดับบรรณศาลาให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นได้ถวายเสือลำแพนเตียงตั้งแท่นผิงไฟขุดสระบกครณีให้ดูร่มรื่นนำทรายมาเกลี่ยทำเป็นทางเดินจงกรมแต่ถวายเครื่องสมณะบริขารต่างๆแก่พระเถระมากมายดูแลอุปถากท่านอย่างดีฝ่ายพระเถระเมื่อได้รับการบำรุงอย่างดีก็ไม่ประมาทมันเจริญสมาธิภาวนาไม่ขาดในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากที่อุบาสกทำบุญกุศลตลอดชีวิตแล้วมันละโลกไปก็ได้ไปเสวยสุขในเทวโลกมีวิมานสว่างไสวกว่าเหล่าเทวดาทั้งปวงเสวยทิพยสมบัติที่พลั่งพร้อมด้วยบริวารอยู่อย่างนั้นเป็นเวลายาวนานจากนั้นท่านก็ได้จุติลงมาเกิดในเมืองกุสาวดีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะเป็นผู้มีอานุภาพมากร่างพร้อมไปด้วยสมบัติทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติพร้อมทั้งรัตนะ7ประการแม้ว่าพระเจ้ามหาสุทัศนะจะได้เสวยสิริราชสมบัติทรงเป็นราชาธิราชที่ยิ่งกว่าราชาทั้งหมดมีฤทธานุภาพมากถึงกันนั้นก็ไม่ประมาททรงอาศัยโอกาสนี้ใช้เกิดประโยชน์ต่อการได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยการสร้างโรงทานหลายร้อยแห่งทั่วชมพูทวีปและให้ราชบุรุษตีกลองป่าประกาศไปทั่วพระนคร

พรว่าท่านทั้งหลายจงมารับเอาสิ่งของตามชอบใจจากโรงทานแห่งนี้เถิดพระบรมศาสดาได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อครั้งที่เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะเสวยราชสมบัติในนครกุสาวดีในสมัยนั้นเราได้สั่งให้ประกาศทุกๆวันวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรเราจะให้สิ่งนั้นใครหิวกระหายใครต้องการดอกไม้ต้องการเครื่องรูปไล้ใครขาดแคลนผ้าสีต่างๆก็จงมารับเอาไปนุ่งห่มใครต้องการร่มกันแดดเพื่อเดินตามถนนก็จงมารับเอาไปใครต้องการรองเท้าก็จงมาสวมเอาไปเราให้ประกาศอย่างนี้ทั้งเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาเย็นทุกวันเราตกแต่งทรัพย์ไว้สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่งวันนี้พวกจะมาในเวลากลางวันก็ตามหรือในเวลากลางคืนก็ตามก็ได้โภคะตามความปรารถนากลับไปทุกครั้งเราได้ให้มหาทานตราบกระทั่งสิ้นชีวิตเราไม่เคยทรัพย์ที่ได้ค่าไม่เคยมีการกักตุนไว้เปรียบเสมือนคนไข้ที่กระสับกระส่ายต้องการหายจากโรคร้ายแม้หมอจะเรียกร้องทรัพย์เท่าไหร่ก็ยอมให้ได้เราก็เช่นกันเมื่อรู้อยู่ว่าการบริจาคทานเป็นอุบายเครื่องเปื้องตนและสัตว์โลกทั้งปวงให้พ้นจากภพสามให้พ้นจากโลกคือสังขารทุกข์ทั้งสิ้นได้จึงมาเป็นทานให้บริบูรณ์โดยไม่มีเศษเหลือเพื่อยังใจที่บกพร่องให้เต็มเราไม่ได้อาลัยไม่ได้หวงแหนได้ทานเพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณชั้นนี้แลพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงขนขวายในการบริจาคทานทุกวันในสมัยนั้นชาวชมพูทวีปไม่ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกคนรักษาศีล5ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีการลักขโมยยินดีในคู่ครองตนเองมีวาจาสัตย์พูดแต่คำจริงไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาต่างๆดำรงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่พระราชาพระราชทานให้พระเจ้ามหาสุทัศนะถวายมหาทานอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานหลายหมื่นปีมีอยู่วันหนึ่งร่องเสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาทที่เกิดขึ้นโดยบุญญาณุภาพของพระองค์ประทับนั่งเหนือราชบัลลังก์ที่ทำด้วยทองคำทรงสมาทานศีล8แล้วทำสมาธิเจริญภาวนาทำลายกามวิตกที่เกิดขึ้นทำฌานอภิญญาให้มันเกิดขึ้นทรงเจริญพรหมวิหารธรรม4ประการอยู่ได้ฌานสมาบัติตลอด 84,000 ปีเมื่อสิ้นอายุขัยของพระองค์แล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเห็นไหมจ๊ะว่าพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่เคยว่างเว้นจากการสั่งสมบุญเลยท่านทำความดีทุกรูปแบบดังนั้นพวกเราเองก็ควรดำเนินตามแบบอย่างพระโพธิสัตว์ในการก่อนมันเป็นผู้ให้อยู่เสมอการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นั้นแม้ทักษิณาทานจะมีไม่มากก็ไม่ต้องกังวลเราจะทำด้วยจิตที่ผ่องใสทำเพื่อต้องการสละความตระหนี่ออกจากใจผลบุญที่เกิดขึ้นก็ยิ่งใหญ่ไพศาลทำให้ได้ทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายเป็นนักสร้างบารมีพันรือวัตตะมุ่งสร้างบารมีตามติดหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ
ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้มีมโนปณิธานที่จะรู้สัตว์ขนสัตว์ปราบมารบังหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต่อสายกำลังบุญบารมีของทุกๆคนมาช่วยกันและต้องทำการไปเป็นทีมชนิดที่ไม่มีใครล้ำหน้าไม่มีใครน้อยหน้าแต่เราจะไปกันพร้อมหน้าจึงจะถึงเป้าหมายได้ดังนั้นให้ลูกๆทุกคนสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ให้ทุกลมหายใจของเราน่ะเป็นใบเพื่อการสร้างบารมีไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขพร้อมเสมอต่อการสร้างบารมีในทุกรูปแบบจึงจะสามารถสร้างบารมีตามติดท่านไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกอาสาตมนชาดกในวัฏสงสารที่เราเวียนว่ายเกิดดับตามกฎแห่งกรรมอันเป็นธรรมดานี้มิมีผู้ใดที่สามารถหลุดพ้นบ่วงกรรมนี้ได้เลยพุทธกาลสมัยหนึ่งซึ่งธรรมอุทกจากพระบรมศาสดายังไหลรินหล่อเลี้ยงเวนยสัตว์ผู้ทุกข์ยากณพระเชตวันมหาวิหารการนั้นมีภิกษุสงฆ์ผู้ตกทุกข์ด้วยเหตุจากอิสตรีเข้ากวนกิเลสมิให้ดื่มด่ำธรรมรสได้ดุจเดิมกิเลสจากหญิงนั้นทำให้บุตรแห่งพระสมณะโคดมรูปหนึ่งมิเป็นอันบำเพ็ญภาวนา
1: เฮ้ยเหตุใดใจมันจึงรุ่มร้อนเช่นนี้หลับตาคราใดก็เฝ้าเห็นแต่ความงามของน้องทำยังไงนะใจเราถึงจะสงบลงได้สักทีเฮ
0: ้
1: ย
0: แม้ภิกษุรูปนี้จะเคยฟังเทศนาธรรมมิให้หลงไหลในกามอันประกอบขึ้นด้วยรูปรสกลิ่นเสียงมาหลายครั้ง

0: หลายหนแต่มาถึงบัดนี้กลับหลงลืมไปหมดสิ้นความเวทนานี้ประจักษ์ขึ้นในข่ายพระญาณองค์จอมไตรทรงปรารถนาให้พระภิกษุนั้นพ้นภัยจากวัฏสงสารจึงกำหนดให้เข้าเฝ้าณพระคันธกุฎี
1: ดูก่อนภิกษุสีหน้าท่านช่างเศร้าหมองยิ่งนักเรารู้ถึงการเป็นทุกข์ของท่าน
2: องค์ศาสดาโปรดช่วยกระผมให้เห็นทางสว่างด้วยนะครับ
1: ขึ้นชื่อว่าหญิงย่อมเป็นสิ่งก่อกวนพรหมจรรย์ของเพศสมณะผู้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรเสมอในอดีตชาตินั้นบัณฑิตก็เคยแสดงให้รู้แจ้งถึงอันตรายจากกิเลสในใจหญิงมาก่อน
0: จากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติขึ้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณชายแดนแคว้นกาสีครั้งโน้นมีบุตรชายในครอบครัวพราหมณ์ผู้หนึ่งเติบโตเป็นหนุ่มขึ้นท่ามกลางการดูแลอย่างหวงแหนจากผู้เป็นพ่อและแม
3: ่หนักไหมจ้าลูกค่อยๆเดินไปนะให้พ่อกับแม่ช่วยไหม
2: ไม่เป็นไรจ้ะแม่เสียทรัพย์ซื้อให้ก็เป็นพระคุณมากแล้ว
4: เออเดินดีๆลูกเดี๋ยวจะหกล้มบาดเจ็บเอาได้นะ
0: บุตรพราหมณ์เป็นชายหนุ่มรูปงามฐานะดีและมีภูมิรู้จึงเป็นที่หมายปองของสตรีทั่วไปและการที่เขายังอยู่ในวังวนของกิเลสจึงทำให้รู้สึกชื่นชอบในหญิงสาวที่เข้ามาหลงไหลตัวเขาเช่นกันซึ่งนางพราหมณีผู้เป็นแม่ต้องคอยกำลาห้ามปรามอยู่มิเคยเว
3: ้
0: น
3: แม่ผู้หญิงคนนี้มาอีกละเป็นผู้หญิงยิงเรือแท้ๆไม่รู้จักรักนวลสงวนตัวมาหาผู้ชายอยู่ได้ไม่เว้นวันเข้าไปในบ้านเลยลูกอย่าไปเสวนากับแม่พวกนี้เลย
2: ท่านแม่แต่น้องนางคนนี้น่ารักดีนะลูกอยากคุยกับเธออ่าฮะดีจังวันนี้ไม่มีแม่มาคุมโปรยเสน่ห์ได้เต็มที่เลยเรา
5: อุ๊ยมีผู้ชายหน้าตาดีมองมาทางเราด้วยอ่ะแน่แน่หรือว่าเขาแอบชอบเรานะ
6: ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ล้อล่อสูงเท่แบบใจ
2: คนนี้ก็สวยคนนั้นก็น่ารักโอ้ยไม่รู้จะเลือกใครดีเมื่อไหร่จะได้แต่งงานกับเขาสักทีฮ่าเกิดมาเป็นคนหน้าตาดีเนี่ยมันลำบากใจจริง
0: ๆแม้บุตรชายจะใคร่แต่งงานมีเย่ามีเรือนเพียงใดแต่พราหมณ์บิดามารดากลับไม่ให้การสนับสนุนเลยท่านทั้งสองอยากให้บุตรชายครองเพศบรรพชิตยิ่งกว่าสิ่งไหน
3: ลูกรักพรหมโลกอ่ะเป็นที่หมายสูงสุดของมนุษย์ทุกคนที่นั่นน่ะเป็นที่อยู่ของเทพยดาผู้บริสุทธิ์เราอยากให้ลูกบำเพ็ญบารมีเอาดีทางธรรมนะลูก
4: พ่อเองก็เห็นด้วยกับแม่ธรรมะจะทำให้ลูกเห็นทางสว่างของชีวิตหลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้
3: เมื่อบวชแล้วพอสิ้นอายุไขจากโลกนี้เจ้าก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกนะจ๊ะเจ้าเชื่อแม่เธอเปลี่ยนความคิดที่จะแต่งงานมาออกบวชเถอะนะ
2: เป็นนักบวชแบบนี้เหรอท่านแม่ลูกยังหนุ่มยังแน่นขอลูกเอาดีทางโลกก่อนเถอะจ้ะ
4: ดีเหมือนกันหากเจ้าจะเอาดีทางโลกเพราะก่อนที่จะครองเรือนเจ้าต้องรอบรู้ศิลปศาสตร์ทางโลกก่อนเจ้าจึงจะเป็นสามีที่ดีได
2: ้เมื่อท่านพ่อเห็นว่าควรเป็นแบบนั้นข้าก็จะไปเรียนที่สำนักอาจารย์ที่สาปาโมกพ่อและแม่คิดเห็นเช่นไร
4: พ่อกับแม่เห็นดีด้วย
3: เจ้าไปเถอะ
0: เมื่อผู้เป็นพ่อกับแม่ไม่สามารถพูดให้บุตรชายเปลี่ยนความคิดที่จะแต่งงานได้จึงออกอุบายให้บุตรชายไปศึกษาหาความรู้กับอาจารย์โดยหวังว่าอาจารย์จะช่วยสอนให้ลูกเห็นทางธรรม
3: จงเลือกเรียนกับอาจารย์ที่ยังโสดอยู่นะลูกท่านจะได้มีเวลาสอนได้มากเจ้าจะได้จบโดยเร็วนะลูกนะ
2: ต้องรีบเรียนรีบกลับเราจะได้กลับมาแต่งงานกับน้องหญิงคนสวยเร็วๆ

0: ได้เรียนจนสำเร็จวิทยาการตามกำหนดจึงรีบอำลาอาจารย์กลับบ้าน
1: จำเริญรุ่งเรืองเถิดเมื่อเจ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อย่าลืมอาจารย์นะโชคดีไปดีมาดีนะ
2: สิทธิ์ขอกราบลาสิทธิ์จะล้ำลึกพระคุณอาจารย์เสมอ
3: ไรเนี่ยมาทีหลังจบก่อนเราอีกเรียนมา30 ปีแล้วยังไม่จบสักทีถ้าเป็นมหาวิทยาลัยคงโดนรีไทร์

0: เรา
1: บุตรพรานใช้เวลาเดินทางไม่กี่วันก็มาถึงบ้านเกิดเมืองนอนแต่เมื่อพรรณนาถึงวิชาทั้งหมดที่ร่ำเรียนมาท่านทั้งสองกลับยังไม่พอใจ
2: เจ้าไปเรียนตั้ง 3-4 ปีมีแค่นี้หรอกหรือ
3: โธ่นี่ก็ตั้งมากมายแล้วนะท่านแม่คิดว่าลูกเรียนมาหมดครบถ้วนแล้ว
2: ครบถ้วนแล้วหรือเออแล้วอัศาตมนล่ะเจ้าเรียนมาหรือยัง
3: มีด้วยหรือท่านแม่ข้าไม่เห็นอาจารย์สอนให้ข้าเลย
2: อัศาตมนเนี่ยเป็นวิชาพิเศษที่น้อยคนนักจะได้เรียนรู้ลำพังศิลปศาสตร์ทั่วไปใครๆก็ยอมเรียนรู้ได้แต่จะมีใครสักกี่คนล่ะที่รู้อัศาตมนบ้างเล่าแม้แต่ชื่อมนต์บทนี้

0: างคนก็ยังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำ
1: โอ้ท่านแม่ลูกมีได้เรียนบทนี้เลย
0: อาจารย์ก็คงเห็นว่าลูกรีบร้อนอยากกลับมาประกอบการงานมีเหย่ามีเรือนกระมังจึงได้สอนเฉพาะวิชาที่จำเป็นแก่การเลี้ยงชีพให้แต่แม่ว่ายังไม่พอดอกเจ้าเพราะอาสาตมนเป็นวิชาที่สำคัญมากควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะต้องรู
1: ้โอ้ยนี่ลูกต้องกลับไปเรียนอาสาตมนจากอาจารย์อีกแล้วเหรอโธ่เมื่อไหร่ลูกถึงจะได้แต่งงานหรอท่านแม่

0: ิงชราที่มีพระคุณเคยเลี้ยงดูท่านเข้าไปอยู่ในป่าเสียแล้ว
1: โอ้ยเจ้าน่ะมาช้าไปอาจารย์นี่ได้พาหญิงม่ายตาบอดไปอยู่ที่ชายป่าด้านนู้นถ้าเจ้ายังจะไปหาอาจารย์ก็รีบเข้าไปเถิดมืดค่ำลงจะลำบาก
2: อะไรกันเนี่ยจะเจออุปสรรคอะไรมากมายขนาดนี้
0: ชายหนุ่มบุตรพราหมณ์เร่งเดินทางผ่านป่าใหญ่เร่งฝีเท้าอย่างไม่ได้รอช้าจนเย็นย่ำสนธยาก็พบอาสมหลังใหญ
2: ่โอ้นั่นอาจารย์ของเรานี่นาโถเอ้ยหลบมาอยู่เสียไกล
3: อาจารย์อาจารย์ครับ
4: อ้าวศิษย์รักเป็นเจ้าหรือนั่นเข้าป่ามาหาอาจารย์ถึงนี่มีอะไรหรือมาเถอะเข้ามาคุยกันก่อน
0: ค่ำคืนนั้นอาจารย์จากที่สาป่าโมกกับบุตรพราหมณ์ผู้เป็นศิษย์ก็สนทนาซักถามกันถึงวิชาอาสาตมนที่มารดาของศิษย์สั่งให้มาเรียน
2: ท่านแม่ของศิษย์บอกให้ศิษย์มาเรียนอาสาตมนจากอาจารย์ก่อนแล้วถึงแต่งงานได
4: ้อย่างนั้นดอกเหรอ
0: เมื่ออาจารย์ฟังศิษย์พูดก็รู้ดีว่าวิชาอาสาตมนนี้ไม่มีจริงเลยดังนั้นมารดาของศิษย์คงคาดหวังให้ช่วยในทางอื่น
4: บุตรพราหมณ์เอ๋ยมารดาของเธอคงไม่อยากให้มีภรรยาเป็นแน่ฮ่าเอาละอาจารย์จะสอนบทเรียนนี้ให้เธอเอง
2: โอ้อาจารย์รู้จักวิชานี้ด้วยหรือดีใจจังเลยท่านจะสอนวิชานี้ให้ข้าใช่ไหม
4: ใช่อาจารย์จะสอนวิชาอาสาตมนให้ก็ได้แต่เธอต้องดูแลหญิงม่ายแทนอาจารย์นะ
2: ครับอาจารย์แล้วข้าต้องทำอย่างไรบ้างล่ะ
4: เจ้าต้องอาบน้ำถูนวดให้ท่านอย่าได้รังเกียจที่สำคัญขณะที่ปรนนิบัติเจ้าต้องพรรณนาความงามของท่านไปด้วยเสมอ
2: เป็นการพูดปดทำไมข้าต้องพรรณนาความงามของหญิงแก่ด้วยไม่เห็นเธอจะมีความงามหลงเหลืออยู่เลยสักนิด
4: เอาเถอะนะมันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ปรนนิบัติหญิงผู้มีพระคุณของอาจารย์เจ้าทำไปเถอะนี่ไงหญิงผู้มีพระคุณของอาจารย์เจ้าต้องดูแลนางอย่างดีแล้วอย่าลืมพรรณนาชมโฉมให้นางฟังด้วยนะ
2: เห็นอย่างนี้แล้วข้าพรรณนาไม่ออกหรอกอาจารย์
4: เจ้าก็เยินยอไปสมัยอดีตที่ยังสาวของนางสิให้เกิดความหลงปลื้มนางจะได้มีความสุขแล้วสังเกตด้วยว่านางมีกิริยาตอบมาว่าอย่างไรต้องมาเล่าให้อาจารย์ฟังด้วยนะไหนเจ้าทดสอบให้อาจารย์ดูหน่อยสิ
2: โอ้คุณแม่ขอรับเมื่อสมัยคุณแม่ยังสาวคงสวยไม่น้อยขนาดอายุมากแล้วเขาความงามยังปรากฏ
4: ดีมากอย่างนี้แหละกะกล่าวไว
5: ้เสียงหนุ่มที่ไหนมาชมแม่เนี่ยเสียงสาวเชิงหนุ่มนวลน่าฟังจริงๆเข้ามาใกล้ๆฉันหน่อยสิ
2: ยิ่งดูใกล้ๆก็ยิ่งงามหลังเอ่ยแขนเอ่ยดูยังสวยไม่น่าเชื่อว่าคุณแม่ยังสดใสขนาดนี
0: ้ทุกวันนี้คราใดที่ปรนิบัติหญิงแก่ไม่ว่าจะตอนอาบน้ำหรือนวดเฟ้นชายหนุ่มก็จะพรรณนาความงามของเธอให้ฟังมิได้ขาดในที่สุดกิเลสก็เข้ากุมจิตใจหญิงแก่ให้เผลอรักใคร่ชายหนุ่มเข้าจนได้
5: ถ้าพูดจริงหรือพ่อหนุ่มฉันงามอย่างนั้นจริงๆหรือฉันทนฟังคำหวานของเธอไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว
2: คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับ
5: ฉันสวยถูกใจเธอใช่ไหมล่ะเธอต้องการฉันอย่างนั้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะเรามาอยู่กินกันที่นี่เลยเถอะ
2: โอ้ยไม่ได้หรอกครับคุณแม่เดี๋ยวอาจารย์ต้องเอาตายแน่
5: ๆมันจะอยากอะไรล่ะพ่อหนุ่มเราก็ฆ่าเขาให้ตายซะก็หมดเรื่องแล้วเราก็อยู่กินกันสองคนอย่างมีความสุข
2: ผมทำไม่ได้หรอกคุณแม่ท่านเป็นอาจารย์

0: ตามของผม
1: ค่ะเธอทำไม่ได้ไม่ใช่จะเป็นคนฆ่าเขาเองที่ฉันทำไปก็เพื่อเราสองคนเธอต้องร่วมมือกับฉันนะ
2: หญิงแก่ตาบอดผู้ถูกกิเลสลุ่มหลงครอบงำคิดวางแผนฆ่าอาจารย์อย่างหน้ามืดโดยให้บุตรพราหมณ์ช่วยทำตามแผนของเธอ
1: พ่อหนุ่มทำตามที่ฉันบอกแค่นั้นก็พอส่วนที่เหลือเดี๋ยวฉันจะจัดการลงมือฆ่าเขาเอง
3: เฮ้ยหญิงแกช่างโหดเหี้ยมยิ่งนักเสียวแรงที่อาจารย์เคารพดุจมารดาเฮ้ยอนิจจา
2: ชายหนุ่มเมื่อผลักออกมาจากหญิงแกก็รีบนำแผนร้ายของนางมาเล่าให้อาจารย์ฟังโดยไม่ได้ปิดบังอำพราง
4: เป็นไปอย่างที่ข้าคาดไว้แท้ๆเช่นนั้นเรามาทดลองอะไรกันสักอย่างดีกว่านะสิทธิ์รัก
2: จากวันนั้นทั้งอาจารย์และสิทธิ์ต่างช่วยกันวางแผนลวงหญิงม่ายอย่างแนบเนียน
4: เราใช้ไม้มะเดื่อนี้วางบนเตียงอาจารย์แล้วเธอจงขึงเชือกนี้เป็นราวนำทางไปยังห้องของหญิงม่ายนั้นเถอะ
2: บุตรพราหมณ์จัดการทุกอย่างตามอาจารย์สั่งแล้วออกมาให้สัญญาณหญิงแก่เพื่อให้เธอทำตามแผนที่เธอวางไว้แต่แรก
5: คุณแม่มาจัดการได้เลยครับอาจารย์กำลังหลับสนิท
2: หญิงม่ายเมื่อได้รับสัญญาณก็รีบเกาะราวเชือกด้วยแรงเดินที่เหลืออยู่น้อยนิดนางเดินเข้าไปในห้องอาจารย์คนที่นางเคยรักประหนึ่งบุตรพร้อมขวานอันคมกริบ
1: พ่อหนุ่มอีกอึดใจเดียวเราก็จะทำสำเร็จแล้วเฮ้ยโอ้ยเหนื่อย
2: เมื่อเดินสุดราวเชือกตามแผนนางก็เงื้อขวานฟันลงที่เตียงอาจารย์สุดแรง
1: ว้ายอะไรกันนี่ทำไมถึงคลายเป็นขอนไม้ไปได้ล่ะโอ้ยโอ้ยยืมไม่ออกเอ้ยเหนื่อย
4: เธอเห็นโทษของความลุ่มหลงแล้วหรือยังโดยเฉพาะสตรีเพศอันเป็นดุจไฟที่เผาไหม้ทุกสิ่ง
5: โอ้ยน่ากลัวจังขนาดแก่แล้วนะเนี่ย
2: เมื่อรู้ตัวว่าถูกอุบายหญิงม่ายก็ตกใจจนลมสว่านตีขึ้นหน้ามืดหงายหลังล้มลงทันที
1: โอ้ยทั้งเจ็บทั้งอายเป็นลมดีกว่า
2: หญิงม่ายตาบอดล้มลงแล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกเพราะหมดอายุไขบุตรพราหมณ์ได้ช่วยอาจารย์ปรงศพผู้มีพระคุณแล้วก็อำลา กลับบ้าน
5: ไม่น่าเชื่อว่ากิเลส จะทำให้คนเป็นไปได้ถึงขนาดนี้น่าเศร้าจริง
4: ๆไปดีเถอะท่านแม่เธอจงรู้ไว้เถิดวิชาอาสาตมนต์นี้ไม่มีจริงหรอกเป็นเพียงอุบายที่มารดาของเธออยากให้เห็นโทษของหญิงที่เป็นศัตรูของการบวชเท่านั้น
5: เป็นอย่างนี้นี่เองขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยชี้ให้สิทธิ์เห็นทางธรรม
2: อีกไม่นานต่อมาบุตรพราหมณ์ก็ออกบวชเพื่อมุ่งสู่พรหมโลกตามความหวังของบิดามารดาบำเพ็ญภาวนามิข้องแวะกับสตรีใดอีกจนหมดอายุไขในมนุษยโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชาดกนี้จบแล้วก็ทรงประกาศอริยสัจ4โดยอเนกปริยายภิกษุผู้หม่นมองเพราะหลงรูปสตรีก็รู้แจ้งในธรรมสามารถบำเพ็ญเพียรต่อไปโดยหมดทุกข์เผาใจอีกต่อไปพระคาถาประจำชาดกอาสาโลกิตติโยนามะเวลาตาสังนะวิชติสารตาจะปัคคพาจะสิกขีสัพพคโสยะถาขึ้นชื่อว่าหญิงส่วนมากในโลกไม่รู้จักยั้งพวกนางไม่มีขอบเขตทั้งกำหนัดหนักทั้งขนองเหมือนไฟกินได้ทุกอย่างข้าพเจ้าจักหลีกละพวกนางไปบวชเพิ่มพูนวิเวกในสมัยพุทธกาลหญิงชรากำเนิดเป็นภิกษุณีชื่อภัทธกาปิลานีบิดาของชายหนุ่มกำเนิดเป็นพระมหากัสสปะลูกศิษย์กำเนิดเป็นพระอานนท์อาจารย์เสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ัมมาอรหัง
1: ทันโตเศรษฐโฐมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุข
0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นไม่เด็กคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัว

ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะ

งานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกลมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์ใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนั่นเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพยเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพยเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นหลับตาทำสมาธิภาวนา

จมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ไอ้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายยังกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราแล้วงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิด

ของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสกับตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติและเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหา

าร่วมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดก็ระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาล้อมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอานุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้น

ต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังปันทาวิสัพพโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสะเนปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกนะมีพี่น้องสองคนคือพี่สาวและตัวลูกเมื่อลูกอายุได้6ขวบคุณแม่ได้กินยาตายแล้วกันเพราะคุณพ่อไปมีภรรยาใหม่โอ้แม่ใหม่เนี่ยไม่ชอบลูกกับพี่สาวเลยเราทั้งสองยังถูกแม่ใหม่รังแกและหาเหตุให้เราได้ถูกคุณพ่อตีด้วยไม้ไผ่ที่ใช้ทำรั้วบ่อยอีกนั้นคุณพ่อก็ยังเชื่อแม่ใหม่ทุกอย่างอีกด้วยเวลาทานอาหารแม่ใหม่ก็จะตักแกงไปจนหมดทำให้ลูกกับพี่สาวไม่ได้ทานต้องนำข้าวไปคลุกกับแกงที่ติดอยู่ก้นหม้อถึงจะได้ทานแล้ววันหนึ่งคุณย่าก็มาบอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วลูกก็ไม่ทราบว่าท่านเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดแม่ใหม่ก็ไม่ได้บอกอะไรพอคุณพ่อเสียชีวิตคุณย่าก็ได้เข้ามาดูแลอุปการะให้ลูกได้เรียนหนังสือจนจบวิชาชีพผดุงครรภ์อนามัยนี่ไม่มีท่านใครมาเกิดไม่ได้นี่นี่ท่านทำให้มนุษย์มีอารมณ์มาเกิดอย่างสบายมันปลายชีวิตคุณย่าเสียชีวิตด้วยโรคชราอายุได้92ปีขณะที่ลูกทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นหลานชายเจ้าของเหมืองแร่ดีบุกตระกูลใหญ่มีฐานะระดับเศรษฐีบ้านนอกของภูเก็ตเลยทีเดียวตระกูลนั้นเขามีที่ดินมากมายหลายร้อยไร่เขาเนี่ยอายุน้อยกว่าลูกถึง5ปีวันแรกที่เขาเห็นลูกก็ตอนที่ลูกไปทำคลอดกับภรรยาน้อยของคุณพ่อเขาพอเขาเห็นลูกเขาก็ชอบทันทีเลยเขาบอกเขาชอบทันทีเลยเพราะเห็นว่าลูกจะเป็นคนพูดจาไพเราะเห็นไหมปากเป็นเอกเสมอเลยนี่ไงไม่สวยก็ให้พูดเลาะเขาไว้ยิ้มสวยเขาไว้พอตอนลูกจะกลับเขาก็ยื่นขามาขวางที่หน้าประตูแล้วยังไงก็ไม่ยอมให้กลับเด็ดขาดพร้อมนั่งกระชากกระเป๋าที่ทำคลอดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งเองโอ้โหทั้งที่เขาก็ไม่เคยรู้จักกับลูกมาก่อนเลยซึ่งลูกก็ปฏิเสธในตอนแรกแต่แล้วก็ยอมให้เขาไปส่งในภายหลังจากนั้นเขาก็แวะเวียนพามาจีบลูกที่บ้านอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาใช้ความพยายามขอความรักจากลูกเนี่ยบอกหัวใจว่าไอ้เลิฟยูอยู่หลายปีอีกทั้งพยายามให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอลูกจากคุณย่าด้วยแต่คุณย่าก็ไม่ค่อยชอบเพราะเห็นว่าตระกูลนี้มีภรรยาหลายคนแล้วก็พูดจาหยาบคายแต่เขาก็ไม่ท้อยังคงมาตามตื้อขอลูกอยู่ไม่เลิกขอความรักจนคุณย่ารำคาญบอกว่าเอางี้ถ้าอยากจะได้หลานฉันแล้วก็ต้องบวชก่อนถูกต้องแย่ถ้าบวชให้แล้วก็จะยกหลานให้เขาก็โอเคยอมบวช15วันบวชช่วงสั้นเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็แต่งงานกันแต่หลังจากแต่งแล้วชีวิตเรือรักก็ล่มอย่างไม่เว้นแต่ละวันคือเขาไม่เลิกนิสัยเดิมทั้งดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเวลาเมาหรือแพ้พนันมาก็จะหาเรื่องทะเลาะทุบตีลูกเป็นประจำตื่นเช้าขึ้นมาก็ดื่มเหล้าแล้วเที่ยงวันก็ดื่มก่อนนอนก็ดื่มพูดง่ายๆว่าดื่มเหล้าแทนน้ำก็ว่าได้ค่ะในด้านการงานทั้งที่เขาได้รับมรดกเป็นหุ้นเหมือนพี่น้องคนอื่นๆแต่เขากลับแปลกดีพอใจที่จะทำงานกินเงินเดือนอยู่ในบริษัทของคุณพ่อเขาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่พี่น้อง

อื่นๆนำเงินไปทำกิจการเสริมจนร่ำรวยยิ่งขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าส่วนสามีน่ะยังคงไม่รวยอยู่นั่นเองกินเงินเดือนเป็นมนุษย์เงินเดือนท้ายที่สุดเขาก็ป่วยเป็นโรคตับแข็งปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอายุได้39ปีลูกมีลูกกับสามี3คนแต่ลูกบุญธรรม1คนได้ลูกบุญธรรมถือว่าเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวของเราลูกไปขอเขาจากญาติผู้พี่ท่านหนึ่งมาเลี้ยงไว้ลูกรักเขามากเหมือนเป็นลูกแท้ๆของลูกเขาเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งมากแต่ว่าไม่ยอมเรียนหนังสือจึงจบไม่สูงนักลูกสาวคนโตก่อนตั้งครรภ์ลูกฝันว่ามีงูเห่าตัวใหญ่มารัดคอลูกแล้วต่อมางูเห่าก็กลายไปเป็นสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่ลูกคนนี้ก็ไม่ชอบเรียนหนังสือเหมือนกันคนนี้เรียนหนังสือไม่เก่งเรียนยังไงก็ไม่ทราบเกือบตกทุกปีเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการนอนมากกว่าการเรียนนี่จะของเรื่องนะจ๊ะลูกอีกทั้งโมโหร้ายด้วยตอนเด็กๆชอบชกต่อยกับผู้ชายและเป็นหัวโจกมีลูกน้องเป็นผู้ชายยกพวกตีกับเพื่อนบ่อยๆชอบเข้ากับเพื่อนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงลูกสาวคนโตเนี่ยเป็นเด็กขี้กลัวนะมีเสียงอะไรดังๆก็ร้องไห้รถโฆษณาผ่านหน้าบ้านก็ร้องไห้วิ่งไปแอบหลังบ้านแล้วก็ตัวสั่นต้องคอยปลอบกันตลอดเลยแหละลูกสาวคนที่สองคนนี้แต่โตขึ้นก็หายลูกกับลูกสาวคนนี้มีความรู้สึกเฉยๆไม่ผูกพันแปลกดีเหมือนกันนะมันจะเกลียดก็ไม่ใช่จะรักก็ไม่เชิงทั้งที่เขาจะคอยดูแลลูกทุกครั้งในยามที่ลูกไม่สบายและจะคอยหาซื้อของอร่อยๆที่ลูกชอบมาฝากเสมอๆชีวิตเขาต้องทำงานหนักตลอดแต่ก็ไม่รวยลูกของลูกเป็นตำรวจเป็นคนแข็งแรงนิสัยดีรักครอบครัวมากแต่เขาชอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากปัจจุบันเขาเลิกดื่มเหล้าแล้วเปลี่ยนมาดื่มเบียร์แทนค่ะแหมจะชื่นใจได้หน่อยประมาณปลายเดือนเมษายน2549ลูกของก็เริ่มมีอาการผิดปกติคือเส้นเอ็นบริเวณลำคอตึงทำให้ปวดบริเวณไหล่และลำคอหมอบอกว่าเป็นอาการของกล้ามเนื้อเครียดจึงให้ยามารับทานอาการก็ค่อยๆหายไปหลังจากนั้นประมาณ1เดือนอาการปวดก็ค่อยๆเริ่มกำเริบขึ้นมาใหม่คราวนี้มีอาการปวดที่สะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างทานยาก็ไม่หายในสุดมาเป็นมากขึ้นก็ทำให้เสียการทรงตัวหมอตรวจพบว่าลูกเขยมีเลือดซึมในสมองแล้วก็ต้องได้รับการผ่าตัดด่วนโดยการเจาะสมองใส่ท่อไปให้เลือดที่ซึมน่ะไหลออกมาวันรุ่งขึ้นหลังการผ่าตัดลูกเขยก็มีอาการปกติและไล่ฟังว่าขณะที่เขาหลับไปนั้นเขาได้เห็นคนมากมายเนี่ยเดินไปมาในโรงพยาบาลแล้วเห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะเอาแล้วสิพร้อมทั้งมีสมุดรายชื่อวางอยู่บนโต๊ะลูกเขยจึงเดินเข้าไปถามว่าคุณผู้ที่เดินนี่คือผู้ที่ตายแล้วใช่ไหมชายผู้นั้นตอบว่าแล้วผมตายแล้วหรือยังมีสมุดรายชื่อบอกยังไม่ตายลูกเขยก็ถามอีกสวรรค์ไปทางไหนอ่ะชายผู้นั้นก็ชี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็บอกอยู่บนนู้นพาผมไปดูได้ไหมพาไปไม่ได้งั้นพาไปดูนรกได้ไหมได้นรกน่ะมันมีหลายขุมเอางี้ก็แล้วกันพาไปดูขุมตื้นๆน่ะได้แต่ขุมลึกๆพาไปไม่ได้แต่ว่าอย่าไปเลยเดี๋ยวกลับมาไม่ทันดูแถวๆนี้ก็แล้วกันแล้วก็ชี้ให้ดูแถวๆเนี้ยแล้วคนเหล่านี้ลูกเขยก็ถามต่อแล้วคนเหล่านี้เขาทำไมเขาไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์หรือไม่ไปเกิดเป็นคนแล้วก็ไปสวรรค์ก็ไปเกิดเป็นคนก็ไปชายผู้นั้นก็ตอบว่าคนเหล่านี้ไม่มีบาปมากพอที่จะไปลงนรกไม่มีบุญมากพอที่จะพาไปสวรรค์

และก็ไม่มีบุญเพียงพอที่จะส่งให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่รอรับบุญกุศลที่มีคนอุทิศไปให้กับคอยรับบุญที่ผู้ที่มีชีวิตอยู่หมู่ญาติอุทิศไปให้จึงยังไม่เกิดอยู่แถวนั้นแหละลูกเคยเล่าว่าพวกเขาเหล่านั้นดูน่าสงสารมากเลยพวกที่นรกก็ไม่ไปสวรรค์ก็ไม่ไปเกิดก็ไม่ไปเนี่ยบอกสงสารคล้ายขอทานคำถามลูกและพี่สาวทำกรรมกันมาอย่างไรจึงได้กำพร้าแม่มีแม่เลี้ยงที่ไม่รักเราเลยคอยแกล้งเราตลอดคุณแม่คุณพ่อคุณย่าก่อนตายท่านมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญที่ลูกหลานที่ไปให้หรือไม่แล้วก็มีข้อความอะไรฝากมาถึงลูกหลานอย่างไรบ้างคะลูกทำกรรมมาอย่างไรจึงมีสามีอายุน้อยกว่าแต่ขี้เหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันทั้งโดนสามีทำร้ายร่างกายอีกด้วยทำอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้คะเหตุใดสามีลูกจึงได้เกิดมาในตระกูลที่มีฐานะมีที่ดินมากแต่สามีก็ไม่รวยเหมือนลูกหลานคนอื่นๆในตระกูลแถมอายุสั้นเป็นโรคตับแข็งและโรคมะเร็งก่อนตายมีกตินิมิตอย่างไรตายแล้วเป็นไหนบุญที่ตัวลูกและลูกๆของเขาอุทิศไปให้เขาได้รับหรือไม่คะมีข้อความอะไรฝากถึงลูกและลูกๆบ้างหรือไม่เพราะใดลูกจึงรักลูกบุญธรรมมากๆแล้วทำไมเขาจึงไม่มาเกิดเป็นลูกชายของลูกจริงๆเนี่ยลูกควรทำอย่างไรเขาได้มาเกิดเป็นลูกแท้ๆลูกในภพชาติต่อไปแล้ววิบากกรรมใดที่ทำให้เขาไม่อยากเรียนหนังสือนั้นเขาก็เรียนหนังสือเก่งและลูกก็พร้อมจะสนับสนุนการศึกษาให้กับเขาก่อนตั้งครรภ์ลูกสาวคนโตลูกฝันว่ามีงูเห่ามารัดคอแต่ภายหลังกลายเป็นสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่เหตุใดจึงฝันเช่นนี้คะแล้วก็มีความหมายว่าอย่างไรคะเขาเป็นงูมาเกิดจริงๆหรือเปล่าคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบนอนมากเลยไม่ชอบเรียนหนังสือแล้วก็โมโหร้ายชอบคบเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแล้วทำอย่างไรจึงจะแก้วิบากกรรมนี้ได้คะลูกทำกรรมมาอย่างไรกับลูกสาวที่สองลูกจึงรู้สึกเฉยๆไม่รักไม่เกลียดไม่ผูกพันกับลูกคนนี้เลยทั้งนั้นที่เขาเป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่ตัวลูกมากกว่าลูกคนอื่นๆเพราะเหตุอะไรเขาเป็นจึงเป็นคนที่ต้องทำงานหนักตลอดแต่ก็ไม่รวยขยันได้ไม่รวยปัจจุบันหมอได้ตรวจพบว่าดวงตาทั้งสองข้างลูกเป็นต้อกระจกต้องได้รับการผ่าตัดวิบากกรรมใดจึงทำให้ลูกต้องเป็นโรคนี้ตอนอายุมากคะวิบากกรรมใดที่ทำให้ลูกเขยมีเลือดซึมในสมองและต้องได้รับการผ่าตัดและรอดชีวิตมาได้ด้วยบุญใดคะถ้าหากรักษาไม่ทันหมอบอกว่าลูกเขยจะต้องเสียชีวิตถ้าลูกเขยเสียชีวิตตอนนั้นชีวิตหลังความตายเขาจะเป็นอย่างไรคะเรื่องนี้ลูกเคยเล่าให้ฟังว่าไปเห็นวิญญาณมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่คะหรือเป็นเพราะจิตเขาคิดไปเองแต่ในขณะนั้นใจของเขาคิดอย่างไรจึงถามเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์แทนที่จะถามเรื่องอื่นๆคะผู้ชายคนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วมีสมุดบัญชีรายชื่อนะครับผู้นั้นคือใครสมุดบัญชีรายชื่อนั้นเกี่ยวข้องกับวิญญาณเหล่านั้นหรือไม่อย่างไรคะนี่ไปตั้งอยู่แถวๆโรงพยาบาลเลยตัวลูกและลูกๆทั้ง4คนเคยสร้างบารมีไปอย่างไรกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะคะโดยเฉพาะลูกสาวคนโตได้สร้างบารมีในอดีตแตกต่างจากพี่น้องคนอื่นอย่างไรจึงได้เข้ามาสร้างบารมีในปัจจุบันมากกว่าลูกคนอื่นๆเขาควรทำอย่างไรที่จะประคับประคองตนเองให้เป็นผู้นำบุญที่เข้มแข็งได้อย่างตลอดต่อเนื่องคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกและพี่สาวเป็นกำพร้าแม่เพราะกำเนิดอดีตเคยเป็นผู้ชายเจ้าชู้น่ะได้ทำให้ภรรยาเสียใจและฆ่าตัวตายเหมือนแม่ในชาตินี้นะวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้มาเจอสถานการณ์คล้ายๆที่ตนเองทำเอาไว้สมิสาก็มีกรรมคล้ายๆกันมาส่งผลจ้ะเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่

แม่เลี้ยงคอยแกล้งตลอดแถมพ่อเชื่อแม่เลี้ยงจึงเคี่ยนตีและปล่อยให้ลำบากเพราะกำเนิดสมัยที่ตัวลูกเป็นผู้ชายเจ้าชู้ดังกล่าวได้มีภรรยาใหม่ภรรยาใหม่ได้แกล้งเคี่ยนตีกันแกล้งลูกเก่าของตัวลูกในชาตินั้นกับคราวที่ตัวลูกเองก็โดนในชาตินี้วิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลจึงเจออย่างนี้บ้างจ้ะแปลกนะในสังสารวัฏเนาะคุณแม่ตายแล้วแม่ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมหานรกขุมหนึ่งด้วยกรรมฆ่าตัวตายกำลังถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกกรอกยาพิษหรือว่ากินยาพิษตายเนี่ยจิตมันหมองไปอบายตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกทรมานมากได้รับบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนบันโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมจ้ะคุณพ่อตายแล้วก็ไปมหานรกขุมสามเพราะกรรมเจ้าชู้กำลังโดนมิสนิริยาบาลนี่นางสาวนิริยาบาลเอากระบองเหล็กร้อนทุบตีอุปกรณ์อวัยวะแล้วก็โดนเอามีดฟันเฉาะฉับฉึกอุปกรณ์นั้นเป็นต้นเนี่ยทุกทรมานมากตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะญาติตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้บุญที่ทำตามทำบ้างตามประเพณีทำนิดก็ได้นิดนิดนี่แหละได้รับบุญที่ทิพย์ให้แล้วก็ท้ายมีสภาพที่ดีขึ้นจ้ะให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านถ้าให้ทุกท่านนะบ่อยๆนะจ๊ะลูกมีสามีอายุน้อยกว่าดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันทั้งโดนสามีทำร้ายอีกด้วยเพราะกรรมในอดีตชาติชาติหนึ่งที่ตัวลูกเองได้เกิดเป็นผู้ชายขี้เหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันทำร้ายภรรยามาส่งผลจ้ะปัจจุบันนี้เป็นภาพเก่าในอดีตของตัวลูกเองนั่นแหละทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเลยจะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็ปฏิบัติทำให้เขาพบให้เขาถึงพระธรรมกายอธิษฐานจิตให้เป็นชาติสุดท้ายที่เป็นเช่นนี้ให้อธิษฐานจิตบ่อยๆนะจ๊ะสามีลูกเกิดมาในตระกูลที่มีฐานะมีที่ดินมากแต่ไม่ร่ำรวยเหมือนลูกหลานคนอื่นในตระกูลเพราะบุญในอดีตที่เคยร่วมอนุโมทนากับครอบครัวคือได้แค่อนุโมทนาเนี่ยที่ได้ถวายที่ดินสร้างอารามในพุทธศาสนาในมัทส่งผลจึงทำให้มาเกิดในครอบครัวร่ำรวยมีที่ดินมากแต่ตนเองไม่รวยเพราะทำบุญได้แค่บุญอนุโมทนาไม่ได้ทำด้วยปัจจัยหรือที่ดินด้วยบุญแทนอนุโมทนาจึงมาเกิดร่วมในตระกูลแต่ว่าไม่ได้รวยอย่างคนอื่นเขาอายุสั้นเป็นโรคตับแข็งโรคมะเร็งเพราะกรรมในปัจจุบันที่ดื่มเหล้าเป็นอาจินมารวมกับกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์ทำอาหารทำกับแกล้มในอดีตมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วด้วยคตินิมิตดำมืดไปอยู่มหานรกขุม5กำลังโดนนายนิริยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญใดได้แต่บุญที่ไปให้ก็ไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะไม่มีข้อความใดฝากมาเพราะทุกทรมานไม่มีเวลาว่างเว้นเลยถ้าไปมหานรกนี่จะไม่มีวันหยุดเลยนะจ๊ะไม่มีโอกาสแม้แต่คิดว่าเอ๊ะทำไมเรามาอยู่ตรงนี้พอไปตรงนั้นก็โดนตบกันเลยเนี่ยแล้วไม่ว่างเว้นเลยตัวลูกรักลูกบุญธรรมมากเพราะในอดีตเคยเป็นแม่ลูกกันมาแต่ที่ไม่ได้มาเกิดเป็นลูกตนเองในชาตินี้เพราะในอดีตตอนที่เขาเกิดเป็นลูกของลูกนั้นน่ะเขาเป็นคนดื้อจึงทำให้ตัวลูกมีความโกรธมากบอกว่าชาติต่อไปจะได้มาเป็นลูกเป็นแม่กันอีกนะแต่ได้บุญที่เคยทำกันมาก็ทำให้ได้มาเป็นแม่ลูกบุญธรรมกันอีกในชาตินี้เมื่อมาเจอกันเคยทำบุญร่วมกันมาแต่ความโกรธเลยไม่ได้มาสู่ครรภ์มารดาแต่ก็กลับมาเป็นลูกบุญธรรมและก็รักมากถ้าย้ายเข้ามาเป็นลูกแท้ๆก็ให้ทำบุญร่วมกันแล้วอธิษฐานจิตบ่อยๆก็จะสมปรารถนาจ้ะแต่ต้องบอกเขาอย่าให้เป็น

ลูกดื้อเหมือนชาติที่ผ่านมาลูกบุญธรรมเรียนหนังสือเก่งแต่ไม่อยากเรียนทั้งที่ตัวลูกเองเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนเขาเพราะเขาเนี่ยติดนิสัยฉลาดแต่ขี้เกียจเรียนหนังสือดังนี้มาข้ามชาติขี้เกียจเรียนหนังสือดังนี้มาข้ามชาติในชาติที่เกิดเป็นลูกดื้อของตัวลูกเองนั่นแหละจ้ะชาตินั้นขี้เกียจเรียนหนังสือมันติดมาเห็นไหมจ๊ะก่อนตั้งครรภ์ลูกสาวคนโตลูกฝันว่ามีงูเห่ามารัดคอแล้วกลายเป็นสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่พระเป็นบุพนิมิตว่าจะได้ลูกที่เคยเกิดเป็นงูมาหลายชาติมาเกิดจ้ะก่อนมาเกิดเขาไปเกิดเป็นงูมาก่อนจริงๆจ้ะจึงมีนิสัยคล้ายงูคือชอบนอนงูนี่ชอบนอนเลยเนี่ยชอบโมโหขี้เกียจคล้ายงูเลยไม่ชอบเรียนหนังสือที่ชอบคบเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพราะเป็นงูตัวผู้มาก่อนจะไม่ได้สายคลอดเป็นผู้ชายแต่วิบากกรรมกรรมีทำให้มาเป็นผู้หญิงนี่แต่เป็นงูตัวผู้จะแก้ไขวิบากกรรมนี้ก็ต้องให้เขาสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆให้นั่งธรรมะมากๆนอนพอดีอย่าขี้โมโหแล้วติดฐานจิตให้ไปตัดรอนวิบากกรรมนั้นกล่าวบ่อยๆจ้ะลูกรู้สึกเฉยๆไม่รักไม่เกลียดไม่ผูกพันกับลูกสาวคนที่สองทั้งที่เขาคอยเอาใจใส่ดูแลตัวลูกเองมากกว่าลูกคนอื่นๆเพราะลูกสาวคนที่สองนี้เคยเกิดเป็นภรรยาเก่าของลูกในชาติหนึ่งที่ลูกเคยเกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้นี่เห็นไหมกรรมในเรื่องของวัฏฏะสงสารมันผลัดกันไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่ภรรยาอดีตภรรยาเก่าของตัวลูกเองในชาติเป็นลูกผู้ชายลูกเป็นผู้ชายเจ้าชู้แหละจนทำให้ภรรยาคนนั้นน่ะในชาตินั้นน่ะตรอมใจจึงกินยาตายนี่นี่ลูกสาวคนที่สองนี่คืออดีตภรรยาเก่าที่กินยาตายนะแต่ใจของภรรยาเก่าคนนั้นยังผูกพันอยู่กับตัวลูกซึ่งในชาตินี้กรรมกรรมเองตัวลูกได้ส่งผลให้ตัวลูกเองมาเป็นผู้หญิงและก็มาเจอเมื่อเธอพ้นกรรมแล้วมาเจอเลยมาเป็นแม่เธอที่ไม่ผูกพันเพราะในชาตินั้นลูกก็เริ่มหน่ายเขาเนี่ยจึงไปหาใหม่นั่นแหละไอ้ความหน่ายนี่มันติดมาเนี่ยคล้ายเบื่อรู้เบื่อไหมเขาทำงานหนักมาตลอดแต่ไม่รวยเพราะเขาทำทานมาแค่นั้นน่ะผลที่ได้รับก็เป็นไปตามกำลังบุญเนี่ยทำแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นตัวลูกเป็นต้อกระจกทั้งสองข้างเพราะกรรมในอดีตที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ขังปลาไว้ในตุ่มและปิดฝาจนมืดมาส่งผลตอนสังขารเสื่อมในช่วงอายุมากจ้ะลูกเขยมีเลือดเสื่อมในสมองต้องรับการผ่าตัดแต่รอดมาได้เพราะกรรมในอดีตชอบเอาหนังสติ๊กยิงนกบ่อยๆมาส่งผลทำให้ต้องผ่าตัดด้วยการดังกล่าวแต่รอดมาได้เพราะตอนนี้เป็นแค่เศษกรรมแล้วจ้ะส่วนของกรรมใช้ไปเยอะแล้วแต่ถ้าตายในตอนนั้นก็เป็นแค่ภูมิเทวาระดับธรรมดาเพราะยังสั่งสมบุญไม่มากจ้ะเรื่องที่ลูกเคยไล่ฟังว่าได้ไปเห็นวิญญาณนั้นก็เป็นเรื่องจริงเนื่องจากรายละเอียดได้หลุดไปแล้วและได้ไปเห็นเจ้าหน้าที่เขตภูมิเทวาที่นั่งอยู่ที่โต๊ะกับพวกสัมภเวสีที่กำลังรอรับส่วนบุญสมุดบัญชีรายชื่อนั้นก็เป็นรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่จะต้องตายในระดับบุญบาปทั่วไปแต่ถ้าหากเรามีบุญมากๆเราไม่ต้องมีบัญชีพวกนี้เลยแวบไปเลยนี่นะจ๊ะตัวลูกและลูกโลกทั้ง4คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทไม่ค่อยจะสม่ำเสมอจึงทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันลูกสาวคนโตสร้างบารมีกับหมู่คณะในปัจจุบันมากกว่าลูกคนอื่นเพราะได้เป็นแม่นะคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรและก็ยังไม่มีครอบครัวอีกทั้งในอดีตก็ประมาทในการดำเนินชีวิตจึงทำให้พลัดกับหมู่คณะไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะกระทั่งทำไปเกิดเป็นงูมาตั้งหลายชาติทำให้ชาตินี้ได้คิดพอได้คิดก็คิดได้ก็ตั้งใจสร้างบารมีมากกว่าลูกคนอื่นแจ้ชาตินี้

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่201จากตอนที่แล้วที่พระแม่เพรีทูลถามพระเจ้าจุลนีดังนี้ก็ด้วยปรารถนาจะให้เท้าเธอทรงอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งที่พระอนุชาติกินะราชกุมารสามารถประหารฉัพพิพรามผู้ทรยศด้วยการใช้พระขันตัดศีรษะฉัพพิพรามในที่สุดทรราชแห่งปัญจาลนครก็ถึงกาลอวสานด้วยคมพระขันของตนเองที่เคยมอบให้แด่พระติกินะราชกุมารภายหลังประหารฉัพพิพรามสำเร็จแล้วติกินะราชกุมารทรงสั่งให้ราชบุรุษนำร่างของฉัพพิพรามออกไปให้พ้นท้องพระโรงแล้วชำระท้องพระโรงให้สะอาดดังเดิมตลอดทั้งพระนครก็ให้ประดับประดาอย่างงดงามเพื่อประกาศข่าวดีว่าบัดนี้จอมทรราชผู้ล้มล้างบัลลังก์ของพระราชบิดามหาจุลนีได้ถูกล้างชีพแล้วเวลานั้นอำมาตย์ทั้งหลายต่างลงความเห็นว่าจะถวายพระราชบัลลังก์แห่งปัญจาลนครคืนให้แก่พระติกินกุมารแต่ความเห็นนี้ได้ถูกคัดค้านโดยพระนางสลากเทวีพระนางทรงแย้งว่าจุลนีกุมารผู้เป็นเชษฐาของพระติกินมนตรีก็ยังมีชีวิตอยู่และดำรงอยู่ในฐานะราชบุตรเขยของพระเจ้ากรุงมัทธราชอีกด้วยฉะนั้นจึงไม่ควรให้ลูกติกินกุมารขึ้นครองราชก่อนเพราะถือว่าผิดโบราณราชประเพณีที่ประชุมต่างรับรองความเห็นของพระนางแล้วเริ่มปรึกษาหารือกัน

ภูทวีของพระเจ้าจุลนีก็ได้อาศัยพระติขินมนตรีนี่เองเป็นกำลังสำคัญจากเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของคำถามที่พระแม่เฮรีได้ทูลถามพระเจ้าจุลนีว่าพระอนุชาของมหาบพิตรทรงมีโทษอันใดฉะไหนพระองค์จึงทรงดำริว่าจะทรงให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นลำดับที่สามพระเจ้าจุลนีมีพระดำรัสตอบพระแม่เพรีว่าพระแม่เจ้าคุณงามความดีของติขินมนตรีนั้นมีมากฉันทราบซึ้งแก่ใจดีไม่เคยลืมเลยแต่เธอก็มีข้อเสียอยู่มากทีเดียวและข้อหนึ่งที่สร้างความลำบากใจให้แก่ฉันอย่างยิ่งก็คือเธอมักคุยอยู่เรื่อยว่าพระราชาพระองค์นี้น่ะข้าพเจ้าเป็นผู้สถาปนาขึ้นสู่ราชบัลลังก์เองพระราชาทรงอิสริยยศอันยิ่งใหญ่และได้รับความสุขในบัดนี้น่ะก็เพราะข้าพเจ้านี่แหละแม้ในคราวที่ต้องเข้าเฝ้าเธอก็สำคัญว่าฉันน่ะเป็นเด็กไปเธอใครจะมาก็มาไม่พอใจจะมาก็ไม่มาเพราะโทษนี้แหละพระแม่เจ้าฉันจึงตัดสินใจที่จะส่งเธอให้ผีเสื้อน้ำต่อจากนั้นพระแม่เพรีก็ทูลถามถึงโทษของธนูเสกผู้เป็นบุตรของพ่อครัวซึ่งเป็นพระสหายร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระเจ้าจุลนีว่าขอถวายพระพรธนูเสกกับมหาบพิตรต่างก็เกิดในวันเดียวกันเธอมีคุณอันน่าสรรเสริญหลายประการแม้ในยามยากก็เป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายไม่ทิ้งกันคอยติดตามมหาบพิตรไปทุกหนแห่งจงรักภักดีต่อมหาบพิตรอย่างสูงสุดคอยถวายการปรนนิบัติทั้งกลางวันและกลางคืนก็แล้วธนูเสกน่ะมีข้อเสียหายประการใดเหตุใดมหาบพิตรจึงคิดจะส่งธนูเสกให้ผีเสื้อน้ำกินเป็นคนที่สี่ขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีตรัสตอบว่าพระแม่เจ้าครั้งกระโน้นน่ะธนูเสกคือเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกับฉันก็จริงอยู่แต่ในบัดนี้น่ะเขาไม่ได้มีความเคารพฉันเหมือนแต่ก่อนเขาประพฤติตีเสมอโดยไม่มีความยำเกรงเหมือนฉันเป็นเพื่อนเล่นของเขาเขาหัวเราะเล่นตบมือและมองดูฉันเหมือนในคราวที่ตกยากด้วยกันในฐานะที่เป็นมิตรร่วมยากเขาจึงได้รับพรจากฉันให้เข้าหาได้ทุกโอกาสและทุกสถานที่แต่เขากลับไม่เอื้อเฟื้อต่อฉันเสียเลยบางคราวน่ะฉันอยู่ในที่ระโหฐานกับเหล่าสนมหรือแม้ในเวลาที่กำลังสนทนาปราศัยกับนันทาฉันสามีภรรยาเขาก็ดันพรวดพลาดเข้าไปหาฉันโดยไม่บอกไม่กล่าวนี่แหละคือโทษของธนูเสกขอพระแม่เจ้าโปรดพิจารณาด้วยเถิดพระแม่เพรีได้ฟังเหตุผลนั้นแล้วจึงทูลถามถึงโทษของพราหมณ์เกวัฏเป็นลำดับต่อไปขอถวายพระพรท่านปุโรหิตเกวัฏมีอุปการะแก่พระองค์มากทีเดียวท่านเป็นผู้ฉลาดสามารถเชี่ยวชาญในคัมภีร์พระเวทรอบรู้ในการทำนายทายทักเรื่องสุบินนิมิตเรื่องฤกษ์ยามโดยเฉพาะฤกษ์ยามในการยกทัพและในการเข้ารบ
รู้แม้กระทั่งเสีย

งร้องของสัตว์ทั้งหลายบุคคลเช่นท่านเกวัฏนี้น่ะหาไม่ได้ง่ายเลยปุโรหิตเกวัฏน่ะมีโทษอะไรมหาบพิตรจึงทรงดำริที่จะทรงส่งให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นคนที่ห้าขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีตรัสตอบว่าแน่ละพระแม่เจ้าท่านเกวัฏปุโรหิตมีความรู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆและถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของปัญจาละทีเดียวตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชกิจในราชสำนักของฉันท่านเกวัฏก็มุ่งสนองงานของฉันได้รอบด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถดูเหมือนจะไม่มีใครเกินแต่ก็นั่นแหละท่านเกวัฏน่ะก็มีข้อเสียหายอยู่เช่นกันคือในท่ามกลางมหาชนท่านเกวัฏมักเลิกคิ้วมองดูฉันด้วยสายตาที่แสดงอำนาจและความเป็นผู้รอบรู้อยู่เสมอแล้วก็เหมือนโกรธฉันอยู่เรื่อยๆนี่แหละอันนี้แหละคือโทษของท่านเกวัฏที่ฉันเล็งเห็นพระเจ้าจุลนีทรงมีพระดำรัสตอบพระแม่เพรีอย่างถี่ถ้วนตามที่พระองค์ทรงพิจารณาเห็นซึ่งนับว่าเป็นการประกาศถึงพระราชอัธยาศัยอันละเอียดอ่อนและซื่อตรงของพระองค์คือมิได้ทรงละเว้นในเมื่อทรงเห็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมของบุคคลผู้ใกล้ชิดและมิได้ทรงปิดบังอำพรางความไม่ดีไม่งามของผู้ใดเลยลำดับนั้นพระแม่เพรีจึงทูลถามว่าขอถวายพระพรข้อที่มหาบพิตรตรัสว่าเมื่อส่งคนทั้งห้าให้กับผีเสื้อน้ำแล้วคนที่หกที่มหาบพิตรจะส่งให้เป็นคนสุดท้ายก็คือมหาบพิตรเองซึ่งนั่นก็หมายความว่ามหาบพิตรจะทรงสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อปกป้องชีวิตของมโหสถไว้โดยไม่ทรงคำนึงถึงความทุกข์ยากใดๆเลยอาตมาภาพจึงใคร่จะทราบว่ามหาบพิตรทรงเห็นคุณของมโหสถบัณฑิตอย่างไรจึงทรงตัดสินพระทัยกระทำสิ่งที่ทำได้ยากถึงเพียงนั้นขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำถามของพระแม่เพรีแล้วก็ทรงมีพระราชประสงค์จะประกาศคุณความดีของท่านมหาบัณฑิตให้ปรากฏจึงมีพระดำรัสตอบว่าข้าแต่พระแม่เจ้ามโหสถบัณฑิตแม้จะมาจากบ้านเมืองอื่นแต่ก็มาด้วยมุ่งประโยชน์และความเจริญแก่ฉันเป็นสำคัญและนับแต่เธอเข้ามารับราชการในราชสำนักของฉันฉันยังไม่เคยเห็นมโหสถทำความชั่วเลยแม้แต่น้อยแม้ความประมาทพลั้งเผลอใดๆน่ะก็หามีไม่ฉันมั่นใจเหลือเกินว่าแม้ฉันจะต้องตายไปเสียก่อนในวันนี้ก็ตามทีเถอะแต่หากว่ามโหสถบัณฑิตยังคงมีชีวิตอยู่เธอย่อมจะคอยคุ้มครองปกป้องลูกหลานของฉันให้อยู่เป็นสุขไปอีกนานตราบเท่าที่เธอยังมีลมหายใจเว้นมโหสถบัณฑิตแล้วในมหาปัตตภีนี้จะหาใครที่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งถึงเหตุแห่งความเจริญทั้งในปัจจุบันและอนาคตนั้นหามิได้ง่ายเลยด้วยเหตุนี้แหละฉันจึงไม่ยอมส่งมโหสถบัณฑิตผู้ไร้โทษให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นอันขาดพระเจ้าจุลนี

ทรงประกาศเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตในที่ประชุมของเหล่าข้าราชบริพารอย่างสูงเด่นประหนึ่งทรงยกดวงจันทร์ขึ้นเหนือหมู่เมฆฉะนั้นเมื่อเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตได้เป็นที่ยกย่องในท่ามกลางเหล่าข้าราชบริพารแล้วความกังวลใจของมโหสถบัณฑิตที่มีอยู่ก็พลันมาลายหายสูญไปส่วนว่าเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตจะขจรกระจายไปกว้างไกลขนาดไหนแล้วบั้นปลายชีวิตของมโหสถจะเป็นอย่างไร

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่มูลนิวประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dimc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้ามีบุญใดเราก็ต้องทำให้ได้ทุกบุญเพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งให้แก่เราไปในสังสารวัฏทุกภพทุกชาติทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือในปรโลกเราต้องทำมากบ้างน้อยบ้างเราก็ต้องทำกันไปในระดับที่เราไม่เดือดร้อนซึ่งเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าแค่ไหนมันเดือดร้อนแค่ไหนมันไม่เดือดร้อนทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ไปชวนคนอื่นเขามาทำด้วยทำบุญจนกว่าบุญนั้นเหนียวแน่นใจของเราทุกๆดวงไม่มีช่องว่างให้บาปได้ช่องเลยต้องทำกันให้ได้ถึงขนาดนั้นมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญวันนี้กันนะคะชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์และพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569หนึ่งในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยมีนักเรียนคณะครูพร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กดีวีสตาร์และนักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้ให้รู้จักการทำทานและการทำหน้าที่กัลยาณมิตรส่งเสริมความแข็งแรงให้เครือข่ายบ้านวัดและโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมภายในงานตัวแทนคุณครูและนักเรียนได้รับฟังชี้แจงการลงฐานปฏิบัติการและแบ่งกลุ่มเพื่ออบรมในฐานปฏิบัติการกิจกรรมทอดกฐินสำริดซึ่งแบ่งออกเป็น3ฐานดังนี้ฐานปฏิบัติการที่1การเตรียมความพร้อมจัดงานทอดกฐินสำริดฐานปฏิบัติการที่2การประชาสัมพันธ์และการแจ้งข่าวบุญและฐานปฏิบัติการที่3การจัดงานทอดกฐินสำริดในส่วนของคณะครูผู้บริหารได้รับฟังกัน

0: บรรยายธรรมจากพระอาจารย์กิติศักดิ์สักกวโรผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลภาคบ่ายเป็นพิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกเป็นประธานสงฆ์ให้อาวาสอันทรงคุณค่าพร้อมทั้งนำคณะครูและนักเรียนปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้มอบผ้าไตรกฐินสำริดให้แก่เด็กดีวีสตาร์โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่19มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน334โรงเรียนจัดทอดกฐินจำนวน355วัดครบทั้ง77จังหวัดซึ่งหลังจากนี้คณะครูและนักเรียนเด็กดีวีสตาร์จะกลับไปทำหน้าที่ในการเตรียมงานทอดกฐินโดยจะมีนักเรียนเด็กดีวีสตาร์เป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่การสำรวจและการจองวัดสำหรับทอดกฐินสำริดประชุมวางแผนงานประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญและการเตรียมสถานที่จัดงานในวันทอดกฐินภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากคุณครูซึ่งจะดำเนินการทอดกฐินระหว่างวันที่27ตุลาคมถึงวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569
1: โครงการนี้ของวัดธรรมกายของเราเขาชมรมพุทธศาสตร์สากลเป็นโครงการที่เยี่ยมมากมีประโยชน์เป็นโครงการที่ฝึกให้เยาวชนเนี่ยในโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของเขานอกจากผู้ใหญ่แล้วมีที่ไหนที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นประธานกฐินนอกจากชมรมพุทธศาสตร์สากลแล้วก็หลวงพ่อของเราที่เปิดโอกาสให้ลูกๆได้เป็นประธานกฐินซึ่งคณะครูเองก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้ทำโครงการนี้กฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์จึงทำเรื่อยมาตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ปี51จนถึงปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนเองก็บางปีก็จะทำสองวัดบ้างหนึ่งวัดบ้างอย่างปีนี้ก็ทำแค่วัดเดียวเพราะว่าเล็งดูว่าวัดในเขตบริการของโรงเรียนเรามีวัดไหนที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐินเขาก็จะเล็งเอาวัดนั้นก็พาลูกๆนักเรียนไปช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์พัฒนาวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกวาดหันลานเจดีย์ต่างๆก็ลูกๆเขาก็จะได้ฝึกตนเองด้วยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเป็นประธานกฐินต่างๆแล้วก็ทีมงานนอกจากประธานกฐินแล้วคณะครูผู้บริหารชุมชนต่างๆก็จะได้มีส่วนร่วมในการที่จะมาทำบุญเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
2: ครับก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะครับก็ได้เปิดโอกาสนะครับให้น้องๆนะครับเด็กดีวีสตาร์ทุกคนนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่19แล้วนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้ทำหน้าที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับประธานกฐินของเรานะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างสุดใจจริงๆนะครับเพราะว่าการที่เราจะมาเป็นประธานกฐินเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณในความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยด้วยครับ
0: พุทธศาสนิกชนในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในโอกาสครบรอบ235ปีเมืองยะลาและน้อมถวายเป็นพุทธบูชามีพุทธศาสนิกชนร่วมงานอย่างเนืองแน่นค่ะพลังศรัทธาชาวพุทธในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงได้เดินทางมาร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปอย่างเนืองแน่นณถนนสุขยางถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดยะลาโดยมีนายวีรพัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ยังได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพสการะแด่ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระเทพวัชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงก่อนที่นายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาจะได้กล่าวให้

ให้การต้อนรับโดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวพบปะแก่พี่น้องประชาชนและนางสาวอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลากล่าวรายงานโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการสร้างมหาทานบารมีตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นประธานบุญพิธีได้นำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานเป็นภาษาไทยและบาลีกัลยาณมิตรเสาวณีหิรัญญสิริและกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรได้นำกล่าวคำถวายสังฆทานผ่านทางออนไลน์พร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จทั้งนี้ท่านประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปราบปลื้มปิติเบิกบานในบุญใหญ่พร้อมทั้งได้ร่วมกันส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและถวายแด่คณะสงฆ์323วัดรวมถึงสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการนี้พระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาได้กล่าวสมโภชนียกถาตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันมหาบุญมหากุศลชาวพุทธได้มาบำเพ็ญบุญที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตทุกคนได้สร้างทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเองและอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของจังหวัดยะลาที่ได้ช่วยกันรักษาจังหวัดยะลามา235ปีบารมีที่เราสร้างในวันนี้เป็นเหตุให้เกิดความสำเร็จแก่ตัวของเราเองทุกคนได้มาสร้างบารมีในวันนี้เราได้มาสร้างชาติให้มั่นคงสร้างพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคงในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นคณะสงฆ์จำนวน 1,000 รูปได้แปรแถวเพื่อรับบาตรจากพุทธศาสนิกชนซึ่งการทำบุญตักบาตร 1,000 รูปในครั้งนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ235ปีเมืองยะลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพลังศรัทธาจากชาวพุทธนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมสร้างมหากุศลครั้งนี้อย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานับเป็นการรวมใจชาวใต้ใต้สุดสยามครั้งสำคัญในการทำบุญใหญ่ประจำปีพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและจังหวัดยะลาพิธีทำบุญตักบาตรเมืองยะลาจึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เป็นอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดยะลาพร้อมเชื่อมโยงพลังแห่งศรัทธาของประชาชนทุกภาคส่วนสร้างความรักความสามัคคีนำไปสู่ความเป็นสิริมงคลความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้การจัดงานเกิดจากความร่วมมือของ

0: ภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมโยชนจังหวัดยะลาตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้สร้างความประทับใจให้กับทุกภาคส่วนอีกด้วย
1: ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจทั้งในส่วนของคณะสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
0: โรงเรียนอนุบาลเมืองนราธิวาสนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยศีลธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามให้แก่เยาวชนค่ะด้วยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้มีนางเพชรไพลินศรียารองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยนางวันวดีชัยสอนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสกล่าวรายงานส่วนนางสาวสุดามาสิรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนราธิวาสเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้และได้รับความเมตตาจากเจ้าอธิการสุชยามุนิเศรษฐโธเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดน

ยกิจกรรมตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยสาระและความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการฝึกฝนจิตใจให้มีสมาธิมีระเบียบวินัยตลอดจนตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาและครูบาอาจารย์ซึ่งบรรยากาศตลอดการอบรมเป็นไปอย่างอบอุ่นนักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจและตั้งใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีสำหรับการจัดค่ายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นทีมควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ด้านศีลธรรมและคุณธรรมพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมในสถานศึกษาทั้งนี้ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสมุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้คุณธรรมและทักษะความเป็นผู้นำสามารถเติบโตเป็นเยาวชนที่เก่งและดีพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคงสืบไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กสาธารณรัฐแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมสอนสมาธิประจำวันอาทิตย์แก่ชาวท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไปให้ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมและเรียนรู้การฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัยสิทธิ์อริยวังโสเป็นพระอาจารย์ผู้บรรยายธรรมะและนำปฏิบัติธรรมซึ่งพระอาจารย์ได้กล่าวต้อนรับชาวท้องถิ่นทุกท่านเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อนเข้าสู่การบรรยายธรรมะเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการฝึกสมาธิพร้อมทั้งแนะนำแนวทางการนำสมาธิไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างสติความสงบและความสุขจากภายในภายหลังจากการบรรยายธรรมะพระอาจารย์ได้นำผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาที

และได้รับแรงบันดาลใจที่จะนำการฝึกสมาธิไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเผยแผ่การปฏิบัติสมาธิสู่ชุมชนท้องถิ่นในนครโจฮันเนสเบิร์กเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้เรียนรู้และสัมผัสประโยชน์ของสมาธิด้วยตนเองทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กในการส่งเสริมสันติสุขภายในการเจริญสติและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนผ่านการจัดกิจกรรมสอนสมาธิอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดคลาสเรียนพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนและฝึกฝนจิตใจให้เกิดความสงบสุขภายในโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน9ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก10ท่านรวมทั้งสิ้น19ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานาคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อความอดทนและการเรียนรู้จากผู้รู้สัปดาห์ที่18ว่าด้วยมงคลที่27ถึง30ซึ่งพระอาจารย์ได้ถามคำถามที่ตรงใจว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างคนที่ระเบิดอารมณ์ทันทีเมื่อถูกกดดันกับคนที่ยืดหยุ่นไม่ระเบิดคำตอบอยู่ในมงคล4ประการนี้โดยมงคลที่27ขันติความอดทนไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือพลังภายในที่ยืนหยัดได้ในขณะ

แต่คือการสังเกตอย่างตั้งใจว่าเขาใช้ชีวิตตัดสินใจและรับมือกับความยากอย่างไรเหมือนประภาคารไม่ได้อธิบายว่าหินอยู่ที่ไหนแต่เพียงส่องสว่างให้เรามองเห็นและมงคลที่30ธรรมะสากัจฉาการสนทนาธรรมไม่ใช่การถกเถียงเพื่อชนะแต่คือการแลกเปลี่ยนปัญญาที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายออกจากห้องแจ่มใสกว่าเมื่อเข้ามาเมื่อนำทั้ง4มงคลมารวมกันจะได้ภาพของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่มนุษย์สามารถสร้างได้และจากการร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ทำให้ทุกท่านทุกคนในห้องอึ้งไปชั่วขณะว่าวันนี้นั่งสมาธิดีเป็นพิเศษมากสงบนิ่งมากแทบไม่มีความรู้สึกทางกายเลยแทบไม่มีความคิดเลยนั่งไป1ชั่วโมงเหมือน1นาทีพอให้ลืมตาแล้วช่างวิเศษอะไรอย่างนี้ซึ่งชั่วโมงที่รู้สึกเหมือนนาทีเดียวร่างกายที่ไม่มีความรู้สึกใจที่ไร้ความคิดนั่นไม่ใช่คำอธิบายของเทคนิคแต่คือคำอธิบายของจุดหมายปลายทางด้านวัดพระธรรมกายเซียเติลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคิลานเภสัชเพื่อเปิดโอกาสให้ยอดกัลยาณมิตรได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญบารมีและปฏิบัติธรรมร่วมกันในต่างแดนค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการบรรลุธรรมและพิธีอาราธนาศีล5จากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเภสัชโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์และกัลยาณมิตรสุมาลีวิเศษศรีพิธีถวายกองบุญปรับปรุงบ้าน

และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันออกพรรษาด้วยย่อสวด 8,820 ล้านจบค่ะซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งย่อสวดได้ที่เว็บไซต์ forbetterworld.com และขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2570ซึ่งผู้

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพไม่มีประมาณกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านเลยนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ย นะวันนี้วันจันทร์นะที่28กันยายนพุทธศักราช2569นะรู้สึกว่าเมื่อเช้าที่ปทุมธานีเริ่มเห็นแสงแดดแล้วเนาะ นะเริ่มเข้าใจนะเพื่อนร่วมโลกของเราที่อยู่ในดินแดนที่แบบไม่เจอแสงแดดนะเวลาเขาเจอเขาจะดีใจนะนะก็ฟ้าหลังฝนสดใสนะนะเรียกว่าธรรมชาติก็มีของเขาอยู่แล้วเนาะเราก็เตรียมตัวเตรียมใจนะเตรียมเข้าของนะยกขึ้นน้ำนะตอนนี้ก็ปลอดภัยนะระดับหนึ่งแล้วซึ่งวันนี้นะส่วนเรื่องทางใจนะนี่เขาเรียกว่านั่นก็เป็นเรื่องทางกายเรื่องทางความเป็นอยู่นะเราก็แก้ไขกันไปช่วยเหลือในยิ่งในสภาวะที่มีความลำบากความทุกข์นะทางโลกเห็นทุกข์เป็นอุปสรรคแต่ทางธรรมนะเรามีทุกข์เป็นอุปกรณ์เนาะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหรือนักสร้างบารมีก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสนะก็เอาเหตุนี้นะให้เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะทางวัดพระธรรมกายเองก็ได้มีโอกาสนะช่วยนะญาติโยมนะหรือสาธุชนละแวกนะแถวจังหวัดปทุมธานีนะให้สามารถนะเขาสามารถดูแลรถเขาได้นะก็มาจอดเนาะก็หลายพันคันทีเดียวนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการแพ็คอาหารนะช่วยเหลือยามนะให้กับพี่น้องที่เขาแบบว่าอาจจะไม่สะดวกในการหาข้าวปลาอาหารนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็สามารถหาบุญได้ในทุกโอกาสนะฉะนั้นนะนักสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีนะก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสส่วนท่านไหนที่มีโอกาสอยู่แล้วคือนะไม่ได้เจอภัยพิบัตินะเราก็ส่งกำลังใจส่งปัจจัยช่วยเหลือนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะดูหนังดูละครเราก็ย้อนมาสอนตัวนะดูข่าวก็เหมือนกันเนาะนะพอดูข่าวเสร็จนี่นอกจากมีส่วนร่วมแล้วอย่าลืมถามด้วยนะว่าแล้วถ้าเกิดขึ้นกับเราจะทำอย่างไรดีไงนะเรียกถอดบทเรียนเนาะถอดบทเรียนนะซึ่งนะเขาเรียกว่าพอบางทีก็ใครจะไปคิดนะวันก่อนยังดูข่าวอยู่นะเหมือนไม่ใช่จังหวัดเรานะแต่สักพักหนึ่งเอ้าเป็นจังหวัดเราเฉยเลยนะโอ้โหนะพระเพื่อนหลวงพี่เอ้ายังมาร่วมงานบุญอยู่เลยกลับไปกว่าจะไปถึงจังหวัดนะที่ปัจจีนนะตอนนี้บางพื้นที่ก็น้ำท่วมเมตร50นะบ้าน3ชั้นชั้น1นี่

ถ้าระวังเนี่ยมันจะมีสตินะแล้วก็ป้องกันภัยแต่ถ้าระแวงเนี่ยมันจะเริ่มมีความกลัวนะมีความกลัวนะซึ่งมันก็จะทำให้สติปัญญาเราเขาเรียกว่าขาดไปไม่สมบูรณ์มันก็ต้องพอดีพอดีซึ่งจะรู้ได้ไงพอดีก็ต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะทุกๆวันนะเพื่อการสำรวจใจเรานะให้ใจเราสงบผ่องใสนะแม้ยามทุกข์นะแต่ถ้าเรามีสตินะก็ไม่ใช่ว่าคนนั่งสมาธิแล้วไม่เจอปัญหานะขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูยังเจอพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาผู้ชินีอาจารย์ยังเจอพระสงฆ์อยู่วัดยังเจอนะพวกเราเป็นใครนะมันจะไม่เจอนะฉะนั้นก็เพียงแต่ว่าผู้ที่มีสมาธิมีสตินะพอมีปัญหานะมันก็หนึ่งเราก็จะไม่ซ้ำเติมตัวเองไม่ซ้ำเติมคนรอบข้างไม่สร้างบรรยากาศให้มันแย่กว่าเดิมขณะเดียวกันเราก็จะเขาเรียกว่ามีกำลังใจนะในการให้กำลังใจคนรอบข้างแล้วก็มีสติปัญญาในการหาทางช่วยเหลือแก้ไขได้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปนะยิ่งใครมีราตรีนานผ่านอะไรหลายๆมาในชีวิตใช่ไหมไอ้ที่ว่าจะตายแน่ตายแน่ไม่ไหวแล้วนะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งบ้างโควิดบ้างสุดท้ายมันก็ผ่านมาได้โดยส่วนใหญ่เนาะยกเว้นว่ามีวิบากกรรมพอดีเลยนะก็นะเขาเรียกว่าก็ทำให้หมดอายุไขไปนะฉะนั้นนะจากข้อคิดที่หลวงพี่ได้คิดจากภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งก็จะมากขึ้นเพราะโลกเราก็เหมือนคนป่วยนะเหมือนคนอายุเยอะก็เหมือนเราใช้สังขารมานานเนาะก็เรียกเป็นขันธโลกร่างกายเราเนี่ยนะส่วนโลกมนุษย์นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เขาก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปฉะนั้นเองเขาเองก็เราก็ใช้เขามานานก็เหมือนคนป่วยฉะนั้นต่อไปมันก็คงจะมีอะไรที่แปลกๆนะเหมือนคนที่ไม่เคยป่วยแล้วป่วยมันก็อะไรแปลกๆเนาะเราก็เรียนรู้กับการอยู่ในโลกใบนี้จนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปให้มีความสุขและขณะเดียวกันเราเองก็เรียกว่าถอดบทเรียนนะค่อยๆนะเรียนรู้นะสิ่งเหล่านี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพอเรามีเนี่ยอย่าบอกมีสตินะแล้วก็ที่สำคัญสุดนะถ้าบทสรุปแล้วคือว่าไม่มีอะไรที่จะสู้กับธรรมชาติได้นะนะยากมากเลยเราก็เหมือนมดตัวเล็กๆเลยเวลามีนะน้ำมหึมาหรือพายุฝนมานะแต่สิ่งที่จะช่วยได้คือว่านอกจากนะโดยพื้นฐานอย่างที่เล่าไปแล้วมีน้ำใจช่วยเหลือการมีสติแต่ถ้าจะป้องกันเหตุของเหตุจริงๆคือต้องสั่งสมบุญนะสั่งสมบุญนะเพราะบุญเนี่ยเป็นบ่อเกิดความสุขความสำเร็จซึ่งตรงข้ามคือบาปเนี่ยทำให้เกิดนะกิเลสกรรมวิบากนะเป็นวงจรนะเป็นวงจรฉะนั้นถ้าคนมีบุญแม้เจอภัยพิบัตินะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นสมบัตินะก็เรียกคนมีบุญเนี่ยเห็นอะไรก็ขายได้นะเกิดอะไรขึ้นก็รวยอ่ะนะนะแต่ถ้านะคนแบบว่าไม่ได้สั่งสมบุญต่อเนื่องแล้วบาปได้ช่องนะแม้เราจะมีสมบัติเราก็เดินทางไปสู่ดินแดนที่มันวิบัติอีกนะนะเนี่ยเหมือนเวลาเกิดเหตุสึนามิอย่างเงี้ยนะบางทีคนในพื้นที่ก็บุญบันดาลให้ออกมาจากพื้นที่ส่วนคนมีวิบากกรรมก็มีบันดาลให้ไปเที่ยวพอดีเลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เราก็อันคอนโทรลเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าชีวิตเราอะไรมันจะมาก่อนกันฉะนั้นทุกวันเลยจำเป็นตื่นขึ้นมาก็นี่ทำจิตให้ผ่องใสเชื่อมสายบุญนะอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนาะนะเชื่อมบุญเชื่อมความดีที่เราได้สั่งสมไว้ทั้งทานศีลภาวนานะพอนึกถึงบุญเก่าแล้วก็ทำบุญใหม่ด้วยนะทำบุญใหม่นะขณะเดียวกันก็บุญตั้งแต่ทำกับพระอรหันต์ในบ้านนะดูแลคนในบ้านดูแลคนรอบข้างสรรพสัตว์ทั้งหลายนะพระผ่านหน้าบ้านแล้วก็ใส่บาตรนะหรือว่าใครต้องไปแต่เช้าทำงานแล้วก็หยอดกระปุกทำบุญทานศีลแล้วก็นึกเจตนาศีลนี่ก็ง่ายกว่าทานอีกนะไม่ต้องใช้วัตถุอะไรเลยนะก็แค่ใช้ใจของเราตั้งเจตนาว่าจะไม่เบียดเบียนใครนะส่วนภาวนาเนี่ยโหเขาเรียกว่าหลวงพ่อบอกง่ายยิ่งกว่าลืมตาอีกนะนะลืมตามันต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ดวงตาต้องใช้การลืมตาเนาะแต่สมาธินี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะหลวงปู่บอกหยุดเป็นตัวสำเร็จนะก็แค่จดใจที่ศูนย์กลางกายนะคือพูดง่ายเอาใจอยู่

0: แต่พอใจอยู่ปุ๊บเดี๋ยวใจหยุดนะพอใจอยู่ใจหยุดจิตก็ผ่องใสนะอะไรดีๆก็เกิดขึ้นนะนะนะนี่ก็เป็นฝากเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวในค่ำคืนนี้นะนะเราก็จะได้รับฟังนะทบทวนโอวาทนะจากคุณครูไม่ใหญ่นะซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของยอดนักสร้างบารมีเป็นพระภิกษุนะเป็นพระภิกษุยอดนักสร้างบารมีท่านเองก็เป็นพันเตนะพันเตก็คือว่าบวชก่อนหลวงพี่เนาะหลวงพี่นี่ยี่พรรษานี้ออกไปก็27แล้วนะส่วนท่านนี้ก็28ก็เป็นพันเตที่น่ารักแล้วก็น่าเคารพนะแล้วก็สร้างเห็นท่านสร้างบารมีมายาวนานนะซึ่งวันนี้ก็นะหลวงพ่อก็เมตตานะนะมาให้กำลังใจแล้วก็นะได้ใช้ตัวอย่างของท่านในการยกใจนักสร้างบารมีนะแล้วก็ลูกๆทุกๆท่านด้วยนะซึ่งวันนี้หัวข้อก็คือนะพระประธานพุ่งทยานทะลุทุกเป้านะคือหลวงพี่ท่านเองเนี่ยชื่อพระประธานนะคือไม่คือชื่อของท่านน่ะชื่อประธานชื่อประธานแต่พอบวชเสร็จก็ชื่อว่าพระประธานนะฉะนั้นนะเวลานะก็ยังคุยกันสมัยเค้าเรียกว่าพระพี่พระน้องบอกอ้าวนะตั้งใจกับพระประธานน่ะก็ต้องดูให้ดีนะพระประธานที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือที่เรานะก็ถือว่าชื่อท่านเป็นสิริมงคลเนาะนะคือประธานนี่ก็โหถือว่าใหญ่ในที่ประชุมเลยเนาะนะตอนเป็นคฤหัสถ์แต่พอมาบวชเป็นพระโอ้ก็นะก็เป็นชื่อมงคลทำให้เรานึกถึงพระรัตนตรัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะเรามาดูนะผ่านโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไหนพูดพร้อมกันทั่วโลกซิว่าเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยสาธุนะว่าแล้วเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันจ้าก
1: ันหรือยังจ้าย
2: ิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ้า
2: ทั่วโลก
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้า
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
2: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
2: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
2: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
2: ทำได้ครับ
0: ถ้า
2: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาว่าคาถาอรวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0 7 2มันนี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี่มันนี
0: ่จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีคือคาถาส่วนถีกันดีกว่านะจ๊ะ
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำนี้จะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
1: สา

0: ไหนใครทำบุญกฐินทั่วไทยแล้วบ้างจ๊ะสาธุไม่ธรรมดานะ
1: ครับถูก
0: ทำกฐินทั่วไทยเนี่ย
1: ครับ
0: แค่ทำวัดเดียวก็โอ้ยุคนั้นก็ถือว่าเยอะเนาะนี่ทั่วไทยการที่เราได้ทำบุญกฐินทั่วไทยพบต่อไปความจนจะไม่มีในตัวเราเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายมันความจนน่ะเนาะเสียดายไหม
1: ไม่เสียดาย
0: นับจากนี้ไปชีวิตในสังสารวัฏจะไม่เจอความจนอีกเลยยิ่งถ้าเราหยุดใจได้ด้วยแล้วก็เราจะเป็นเศรษฐีที่มีทั้งโลกิยทรัพย์แล้วก็อริยทรัพย์ด้วยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เพราะฉะนั้นเราจะไปทอดกฐินทั้งทีจะไปแค่เพียงไม่กี่วัดอะไปทำไมทอดทั้งทีไม่ต้องทอดหมดทั้งไทยเลย
1: สาธ
0: ุหมดทั่วไทยนี่ทอดทั้งทีทอดหมดทั่วไทย
1: สาธ
0: ุต้องทอนี่นี่เนาะดีไหมทอดทั้งทีทั้งทอดทั่วไทยทอดทั้งทีต้องทั่วไทยเราเริ่มต้นอย่างนี้ก่
1: อ
0: นก่อนที่จะไปทั่วโลกเดี๋ยวจะให้ลูกๆลองไปถามเทวดาดูว่ากฐินทุกวัดทั่วไทยเนี่ยเทวดาตอนเป็นมนุษย์เคยทำไหมเออไปลองถามเทวดาแต่ละชั้นเลยนะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วเราเป็นมนุษย์ตอนนี้แต่เราได้ทำกฐินด้วยทีเดียวทุกวัดทั่วไทยอย่างนี้ถามจริงๆมันธรรมดาไหม
1: ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดาแล้วเวลาบุญส่งผลจะธรรมดาไหม
1: ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดาแล้วเลือกชาติกลับมากี่ทีกี่ทีก็ปลื้มทุกทีแล้วอย่างนี้เราควรทำไหม
1: ควรทำ
0: ควรทำนี่ไม่ใช่ว่าเราโอรอยนะแต่เราอย่าไปเชื่อมสายบุญกับทุกวัดทั่วไทยที่เราทำอย่างนี
1: ้
0: อยากจะไปเชื่อมสายบุญกับทุกวัดทั่วไทยซึ่งแต่ละวัดท่านก็นำปัจจัยแต่ละบาทแต่ละสตางค์ไปทำให้เกิดประโยชน
1: ์
0: ต่องานพระศาสนาด้วยเราก็จะมีส่วนร่วมในบุญกับทุกวัดทั่วไทยดีไหม
1: ดี
0: นี่จะทำทั้งทีแล้วก็ต้องทำทุกวัดทั่
1: วว
0: ันสุดท้ายเราจะได้นึกออกว่าเราทำบุญที่ไหนบ้างนะเราก็จะนึกได้ว่าเราได้ทำบุญกับทุกวัดทั่วไทยนึกออกว่าเราได้ทำบุญกับ
1: ทุกวัดทั่วไทย
0: ดีไหม
1: ด
0: ีนี่แล้วสิ่งที่เราทำทุกวัดทั่วไทยนี่เนี่ยเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่บังเกิดในยุคนี้นะบรรพบุรุษเราตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายก็ยังไม่เคยทำทั่วไทยอย่างนี
1: ้
0: แต่สมัยนี้เราได้โอกาสทำมากทุกวัดทั่วไทยเพราะทุกสิ่งมันอำนวยความสะดวกให้นะจ๊ะถามจริงก็ปลื้มไหม
1: ปลื้มค
0: ่ะจ้าปลื้มตั้งแต่ตรงนี้กระทั่งกลับไปสู่เทวโลกกับปลื้มไปถึงเทวโลกนู่นเมื่อเราไปทำบุญกฐินกับทุกวัดทั่วไทยทุกวัดก็รู้จักเราทั้งนั้นว่าเราไปส่วนร่วมในบุญกับทุกวัดมาจอยกันอย่างนี้ต่อไปก็สนุกในงานพระศาสนาก็รุ่งเลยดีไหม
1: ด
0: ีต่อจากนี้ให้ใจเราวนเวียนอยู่กับบุญนะอยู่กับการทำบุญจะได้เป็นคนมีบุญพอมีบุญก็มีสมบัติทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย
1: ์
0: ทรัพย์ภายนอกภายในเรามีหมดเรียกว่านอกก็รวยในก็
1: รวย
0: นี่รวยทั้งนอกทั้ง
1: ใน
0: ดีไหม
1: ดีค่ะ
0: นี่จ้ะชีวิตเราก็จะมีแต่ความผาสุกสุขทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินหกกระเมนที่ลังการสุขสดชื่นตลอดกาลดีไหม
1: ดีค่ะ
0: มีทรัพย์แล้วก็นำมาสร้างบารมีทรัพย์ก็ทับทวีก็ไปอีกทำแล้วก็ทับทวีไปอีกโลกิยทรัพย์ก็ทับทวีอริยทรัพย์ก็ทับทวีดีไหมจ๊ะ
1: ดีค่ะ
0: นี่ควรทำไหม
1: ควรทำ
0: ตอนนี้สิ่งที่ลูกๆต้องทำคือให้ไปแข็งแรงกันทุกคน

0: ห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายห้ามป่วยนี่เนาะแล้วก็ฝากไปบอกท่านเจ้าภาพผู้มีบุญด้วยว่าต้องรีบไปทำบุญห้ามขัดใจนะถ้าขัดใจเดี๋ยวจะขาดปัจจัยต้องตามใจเดี๋ยวปัจจัยจะมาจ้ะนี่ต้องยอมรวยข้ามชาติถ้าไม่ยอมรวยข้ามชาติถือว่าขัดนโยบายนี่นะจ๊ะดีไหมนี่ต้องยอมรวยไปทั้งชาตินี้ชาติอื่นถ้าทุกชาติไปเลยหรืออะไรรวยชาติเดียว
1: เอาทุกชาติ
0: เกิดชาติไหนรวยชาตินั้นดีไหมไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็รวยรวยรวยรวยรวยดีไหมจ๊ะ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: เราถึงตอบคำถามไม่ได้แล้วทำไมต้องรวยถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมต้องรวยเนี่ยจ๊ะง่ายนิดเดียวลองไปจนดู
1: ง่าย
0: นิ
1: ดเด
0: ีย
1: ว
0: ถ้าอยากรู้ว่าทำไมต้องรวยบางคนเขาฮึดฮัดเนี่ยฮึดฮัดเลยเนี่ยเขาบอกให้เขารวยเขาจะหันมาควับเลยทำไมต้องรวย
1: เราลองมาจนดูส
0: ิก็ต้องพูดยิ้มยิ้มนั่นเดี๋ยวก็จะหาเราโกรธก็ลองไปจนดูสิจ๊ะอ้าวนี่นะดังนั้นต้องอธิษฐานดีนะทำบุญแล้วเรามีสมบัติมามามามามาสมบัตินี่นะเราหันไปทิศไหนสมบัตินั้นก็มาทิศนี้ก็มานี่ต้องมาทุกทิศทุกทางไม่ใช่ทางนี้มาทางนี้ไม่มาไม่ได้นะทำบุญทั้งที
1: ต้อง
0: ก็ทุกทิศทุกทางดีไหมทำงานอะไรก็รวยรวยรัวรัวเลยนี่นะแต่ว่างานนั้นต้องเป็นสัมมาชีวะนะจะได้ปลอดภัยทั้งโลกนี้โลกหน้าปลอดภัยทั้งกฎหมายปลอดภัยทั้งกฎแห่งกรรมด้วยจ้ะดีไหมจ้ะฟังเพลงดีกว่าครั้งหนึ่งในชีวิต

0: วันนี้มีจดหมายโอ้โหอัศจรรย์นะ
1: คร
0: ับ จากพระประธานจ้ะจ้ะพระเจ้าละวาดกับพระประธานอยู่องค์เดียววันนี้โอ้โหบทไหนนะโอ้โหนี่นะจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกเลิฟหลวงพ่อที่สุดตอนพระประธานพุ่งทยานทะลุทุกเป้านี่เปิดได้เพลงมาสำนักกรมิตรสากลจ้า

0: โอ้สุดสุดยอดเพลงมาสเลยนะกราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพรักอย่างสูงกระผมพระประธานคุณวีโลอ๋อพระประธานก็มีฉายาคุณวีโลปัจจุบันรับบุญเป็นหัวหน้ากองนครหลวง2สำนักกัลยาณมิตรสากลนี่นี่หน้าตาพระประธานนะหลวงพ่อครับผมเกิดที่เมืองยะลาย
1: ะลา
0: แม้ตัวผมจะอยู่ภาคใต้แต่ใจผมอยู่เหนือ คือเหนือทุกเป้าหมายผมอ่ะผมเหนือทุกปัญหาอุปสรรคพร้อมลุยทะลุเป้าในทุกภารกิจของหลวงพ่อครับครอบครัวผมนั้นเป็นชาวพุทธฐานะปานกลางในปี2537ผมเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันหนึ่งหลังเลิกเรียนผมได้เดินผ่านห้องกระจกห้องหนึ่งห้องนั้นมีนักศึกษากำลังสวดมนต์กันอยู่จู่ๆในทันทีทันใดนะขาของผมนี่นะก็พาผมเนี่ยขาอยู่ล่างพาผมข้างบนเนี่ยคือจะได้ทั้งตัวไงกล้าไปในห้องชมรมพุทธอย่างอัตโนมัติพี่ๆชมรมสังฆานมามองผมกันทุกคนพร้อมกับส่งยิ้มแล้วก็ชวนผมให้มาสวดมนต์ด้วยกันผมได้เจอบรรยากาศแบบนี้แล้วมันก็ช่างอบอุ่นใจเหลือเกินนะรู้สึกตกหลุมรักชมรมพุทธขึ้นมาอย่างจับใจอันนั้นผมก็มาชมรมพุทธประจำไม่ขาดเลยครับนี่ไม่น่าช้าชาย
1: ไม่น่าช้าชายไม่เมื่อน
0: เดี๋ยวดูกันแล้วกันเหมือนไหมเนี่ยไม่ช้านี่จ้าไม่รู้ไปเอาภาพใครมาโอ
1: ้แต่ตามันใช่ฮ
0: ะ
1: สายต
0: าอ๋อมีแววนะ
1: มีแวว
0: ช่วงปิดเทอมผมก็ได้มีโอกาสวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกหลังจากร่วมพิธีกรรมเสร็จแล้วขณะที่กำลังจะเดินทางกลับตอนนั้นผมยืนอยู่คนเดียวที่ศาลาจาตุมทันใดนั้นเองพี่อารีพันธ์ก็ปั่นสามล้อเลยอากุญยาจายมาจากครัวยามาผมจึงมโนมือแล้วสบสายตาคุณยายยายท่านส่งยิ้มให้มาแต่ไกลผมจึงรีบก้มลงกราบ3ครั้งเมื่อเงยหน้าขึ้นมาคุณยายยังคงมองและยิ้มให้ผมอยู่เหมือนเดิมจนรถ300รับสายตาไปอ๋อภาพประทับใจนะผมก็แอบสงสัยเอ๊ะท่านยิ้มให้เรานานมากเลยแล้วมันมีปัญหาอะไรฮะมันมีปัญหาอะไรคือเอ๊ะทำไมท่านยิ้มเรานานมากเนอะเราเป็นแค่เด็กต่างจังหวัดมาวัดครั้งแรกเลยท่านจึงให้

0: ความสำคัญกับเราถึงเพียงนี้เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ผมปลื้มใจไม่รู้ลืมเลยตั้งแต่นั้นมาผมก็มาวัดเป็นประจำเลยครับเมื่อผมเริ่มมาวัดใหม่ๆหลวงพ่อก็เล่าถึงความสำคัญของการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์และเล่าเรื่องเมนตกะเศรษฐีที่ถวายข้าวมื้อสุดท้ายแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าผมได้ฟังแล้วก็อลเลิศสุดขีดเมื่อกลับมาถึงมหาลัยผมจึงทำบุญสร้างองค์พระด้วยเงินที่มีทั้งหมดทันที
1: สาธุ
0: ท่านนั้นปลื้มสุดๆผมลืมไปว่าผมไม่มีเงินเหลือทานข้าวแล้วทันใดนั้นผมจึงนึกถึงเมนตกะเศรษฐีนี่ความอดทำให้ผมนึกออกนึกถึงท่านเมนตกะเศรษฐีแต่ภรรยาลองไปเปิดหม้อข้าวดูเพื่อจะมีเศษข้าวเหลือบ้างผมจึงไปลองทำดูไปโรงอาหารลองไปโรงอาหารดูเพื่อจะมีข้าวทานบ้างปรากฏมีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาอย่างองอาจไม่หันไปทางทิศไหนมองมาที่ผมส่งยิ้มมาที่ผมและถามผมน้องทานข้าวหรือยังอ้าวผมจึงเล่าเรื่องการสร้างองค์พระแบบหมดตัวให้พี่เขาฟังตอนนี้มันกำลังปลื้มแล้วพี่ฟังแล้วก็อัศจรรย์ใจเลยความอัศจรรย์นั้นจึงเลี้ยงข้าวผมทันทีอ้าวแล้วยังไปชวนรุ่นพี่คนอื่นให้มาช่วยกันเลี้ยงข้าวผมด้วยแล้วพ่อครับทำไมเดือนนี้ผมมีข้าวทานไปจนถึงสิ้นเดือนเลยครับ

หลือเชื่ออย่างน้อยก็สองครั้งบังเกิดขึ้นครั้งแรกก็คือสมัยหนึ่งเกิดทุพพิคภัยข้าวยากหมากแพงแผ่นดินแตกระแหงเพราะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดความเดือดร้อนไปทั่วเศรษฐกิจตกต่ำยิ่งกว่าปัจจุบันหลายเท่าแต่มีบุคคลท่านหนึ่งได้สละอาหารมื้อสุดท้ายของชีวิตตนเพื่อมาต่อชีวิตให้กับบุคคลอีกท่านหนึ่งความเหลือเชื่อครั้งที่สองก็คือผลบุญนั้นได้ส่งผลให้ท่านได้มาเป็นมหาเศรษฐีมีสมบัติมากมายสุดขนานับจน

โอ้ลืมมากเลยนะนั่นท่านเบญจกะเศรษฐีต่อไปนี่อาจจะมีนี่เนาะรับประทานเศรษฐีเหลือเชื่อโอ้นี่เนาะโอ้นี่จ้านี่ตอนนั้นช่วงปิดเทอมผมได้บวชเป็นสามเณรในโครงการธรรมทานญาภาคฤดูร้อนวันที่23พอจบโครงการผมได้ดรอปเรียนและบวชต่ออีก1ปีหลังนั้นหลวงพ่อก็ได้เมตตาขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดดอยสุเทพปิ่นโค้งหลวงพ่อโอวาทผมเรียนจบแล้วกลับมาสร้างบารมีด้วยกันอีกนะลูกนะเนี่ยผมจึงตั้งใจมันว่าแต่ผมเรียนจบแล้วผมจะขอมาบวชสร้างบารมีกับหลวงพ่อแบบไม่มีกำหนดลาสิกขาครับนี่ได้รับมอบของขวัญวันจบโครงการบวช1ปีสวนมนาวัดนี่จ้า

0: ธุหลังจากนั้นผมกลับไปเรียนต่อระหว่างที่เรียนอยู่ผมรักษาศีลแปด
1: สาธ
0: ุและฐานจิตทุกคนขอได้กลับมาโบสถ์อีกครั้งชีวิตผมวนเวียนอยู่แต่ชมรมพุทธไม่ขาดการทำบุญเลยผมจะจัดสรรค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านส่งมาให้โดยผมจะแบ่งครึ่งหนึ่งมาทำบุญสร้างองค์พระและก็หารายได้เสริมเช่นสอนพิเศษช่วยงานห้องสมุดหลายครั้งผมทานข้าวเพียงวันละมื้อเท่านั้นเพื่อเก็บเงินสร้างองค์พระผมจะเปลี่ยนสร้อยทองคำเป็นปัจจัยและก็นำมาร่วมบุญหล่อพระบรมพุทธเจ้
1: า
0: ผมรู้สึกปลื้มมากๆจนอยากให้คนอื่นได้มีโอกาสสร้างบุญและปลื้มใจแบบผมบ้าง

ผมจึงได้เริ่มต้นทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างจริงจังนี่จ้ะปีที่ผมเป็นประธานชมรมพุทธอ๋อเป็นประธานชมรมพุทธด้วยเนอะผมและขอกกนั่งสมาธิคณะกรรมการอธิษฐานจิตหน้าโต๊ะหมู่ช่วยกันตามธรรมชาติญาติชายหญิงมาได้เยอะมากเป็นประวัติการนี่สาธุจ้าในช่วงเย็นของทุกวันผมจะลิสต์รายชื่อคนที่รู้จักนั่งสมาธิแล้วก็นึกถึงบุคคลนั้นและมุ่งหน้าไปน็อกดอนำสื่อธรรมะของวัดไปมอบให้แล้วก็เล่าถึงอนิสงส์ของบุญนั้นไม่ว่าเขาจะเซเย่หรือเซโนผมก็ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้ไปทำหน้าที่แจ้งข่าวบุญครับถ้าเขาร่วมบุญมาแล้วผมก็จะไม่รีรอรีบมาทำบุญให้และรีบนำใบนโมทนาบัตรกลับไปมอบเขาด้วยตนเองโดยเร็วที่สุดครับผมทำแบบนี้เป็นประจำครับโดยทำหน้าที่อย่างปลื้มใจทุกวันเลยครับมาวัดทุกเดือนรับสื่อธรรมะไปมอบให้กับผู้มีบุญที่เราคอยข่าวบุญอยู่ครับนี่เนาะนี่จ้าในช่วงนั้นผมเป็นเพียงนักศึกษาเวลาแจ้งข่าวบุญเขาก็ทำบุญตามศรัทธาบ้างหรือทำเพราะเกรงใจบ้างจนครั้งหนึ่งผมได้มาวัดและได้กล่าวถวายปัจจัยหลวงพ่อดิศาลาดุสิตและขอพรว่าขอให้ผมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระมหาธรรมกายเจดีย์และทุกสิ่งสร้างสำเร็จด้วยเถิดบอกให้พรว่าอธิษฐานจิตบ่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะส่งบัตรสำเร็จไปให้หลังจากนั้นผมก็ตั้งเป้ากับมาอธิษฐานจิตทุกวันขอให้ผมแจ้งข่าวบุญสร้างพระได้ทีละหลายองค์

และเรื่องอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเดี๋ยวลองฟังมันอัศจรรย์ยังไงเนาะผมได้ไปแจ้งข่าวบุญสร้างพระกับอาจารย์ในคณะอาจารย์ปฏิเสธแต่ก็แนะนำให้ไปแจ้งข่าวบุญกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งอาจารย์ท่านนั้นก็ร่วมบุญสร้างพระทันทีหนึ่งองค์ผมไปแจ้งข่าวบุญที่ร้านตัดเสื้อเขาก็ร่วมบุญทันทีอีกหนึ่งองค์จากนั้นผมก็เริ่มมีคนมาร่วมบุญทีละหลายหลายองค์ครับครั้งหนึ่งผมไปแจ้งข่าวบุญที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้เจอกับพี่เอียดซึ่งพี่ก็จะพาลูกชายมารักษาเดือนละครั้งเท่านั้น

0: ผมก็ไปพบและชวนพี่สร้างพระแรกๆพี่เอียดก็ไม่เข้าใจแต่ผมก็ขยันเล่าธรรมะให้พี่เขาฟังไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปเกือบปีโหใช้ความเพียรมากเลยพี่เอียดได้สร้างพระรวมถึงห้าองค์ครับหลังจากนั้นผมก็สามารถแจ้งข่าวบุญได้ทีละหลายๆองค์ในช่วงที่ผมเป็นนักศึกษาผมแจ้งข่าวบุญสร้างองค์พระได้ถึง100องค์ครับอย่าลืมนะจนนั้นถ้าเป็นนักศึกษานักศึกษาจะแจ้งข่าวบุญสร้างพระได้ถึง100องค์สาธุผมได้เป็นประธานชมรมพุทธและเป็นผู้นำบุญทีมแก้วธรรมกายแต่อายุยังน้อยที่สุดจนผู้นำบุญท่านอื่นถึงกับขอดูตัว
1: ว้าว
0: นี่เนาะปี2542เมื่อเรียนจบแล้วผมก็ได้ทำตามคำอธิษฐานไม่รอรับปริญญาผมรีบกลับมาบวชอีกครั้งในรุ่นบูชาธรรม55ปีหลวงพ่อธรรมชโย
1: สา
0: ธุจ้าในช่วงพรรษาแรกผมได้รับบุญเป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการธรรมทายาทขณะเดียวกันผมก็ยังคิดถึงญาติโยมที่ภาคใต้หลายครั้งผมจะแวะมาที่สำนักงานใหญ่เพื่อโทรแจ้งข่าวบุญของวัดผมได้ทำที่พระพี่เลี้ยงคู่ไปกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเช่นนี้อยู่หลายปีนี่เนาะโอ้โหผมครับบวชมาลุยทุกภารกิจเลยเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีทุกวินาทีจึงมีแต่เรื่องบุญนี่ผมครับภาพที่สองก็ผมครับสามผมอีกครับสี่ก็ผมครับนี่จ้าหล่อเนาะโอ้โหจนมาถึงเวลาผมก็ตัดสินใจเลือกบุญที่ผมรักที่สุดนั่นคือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วทุกครั้งที่ผมได้แจ้งข่าวบุญได้คุยธรรมะให้กำลังใจผมรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยการเล่าธรรมะญาติโยมฟังก็เปรียบเป็นกระจกสะท้อนตัวเองว่าเราก็ต้องทำให้ได้อย่างที่สอนญาติโยมเช่นกันครับในปี2547ผมได้รับตำแหน่งให้เป็นหัวหน้ากองแก้วภูธรภาคใต้ในทุกโปรเจกต์เมื่อผมได้รับภารกิจไปแล้วจะปลื้มก่อนเสมอและผมไปเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์และอธิษฐานจิตประจำขอให้การทำหน้าที่ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆหลายครั้งที่เล่าธรรมะไปคนก็ลุกสู้ไปทั้งตัวผมก็ค่อยทำหน้าที่ชนิดเป็นประจำทุกวัน

การรับบุญแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานบ้างแต่ทุกครั้งที่หลวงพ่อเยี่ยมที่ออฟฟิศปัญหาก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปมีแต่กำลังใจทวีคูณในการทำหน้าที่ให้สำเร็จครับโอ้ thank you จ้าพิธีสถาปนานักรบกองทัพธรรมอังคารที่2กันยายน2551ทูตจ้าและในปี258ผลงานผมก็เข้าตากรรมการผมจึงได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากองนครหลวง2ผมก็ลุยทำหน้าที่อย่างเต็มที่จนภาคนครหลวง2ก็ค่อยเติบโตเริ่มในทุกงานบุญทีมงานคุณภาพกองนครหลวง2ผมมีหัวใจไม่เกี่ยงเกงก้าเป็นดุสิตบุรีวงบุญวิเศษครับมีชื่อเลยในห้องนี้มีไหมโฟกไม่มีมินอันนี้มินไม่มีแอลสตองออมอิงตุ๊กตาหุ่นตุ๊กตาหุ่นนะบูนครหลวงสองเลยจ้ะนี่ก่อนแล้วขอหลวงสองเลยทุกภารกิจหลวงพ่อชี้ทางเมตสำเร็จปลื้มทุกบุญครับ

0: ธุความปลื้มใจที่สุดของผมคือการที่กองนครหลวงสองมีประธานใหญ่กฐินวัดพระธรรมกายคือกรณีปิยะนันท์กรณีจุติมนต์บุญสูงซึ่งมีอุบาสิกาตุ๊กตูนชื่อแปลกดีเนาะในตุ๊กตูนอ๋อนี่เนาะอ๋อแม่ตุ๊กตาลูกหญิงตุ๊กตูนดูแลอย่างดีแล้วกำลังจะมีว่าที่ประธานใหญ่กฐินในอนาคตด้วยครับกรรมิปิยานันจุติมนบุญสูงว่าที่ประธานใหญ่กฐินในอนาคตในแพทย์ตรีพันเขียววัน
1: ตั้งเป้า
0: ไว้ครับกรรมิธนิสอนทารีรักนี่และผลจากการทำหน้าที่ซึ่งผมประทับใจไม่รู้ลืมคือวันหนึ่งผมได้ทราบข่าวจากพี่เอียดว่าที่ผมเคยบอกพี่เอียดไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องเป็นประธานกองกฐินของวัดพระธรรมกายให้ได้วันนี้พี่ได้เป็นประธานกองกฐินสำเร็จแล้วนะไหนพี่เอียดโอ้กลับสวรรค์เหรอนี่ถ้ามุกกระถิ่นวัดพระธรรมกายหนึ่งกองพี่เอียดอย่าลืมมาหาหลวงพี่ได้ด้วยนะนี่โหกลับสวรรค์แล้วและการทำหน้าที่ที่ผมปลื้มใจที่สุดก็คือยอมพ่อยอมแม่จากที่ท่านไม่เคยเข้าวัดเลย

0: ิตให้เข้าสู่เส้นทางธรรมผมปลื้มใจทุกครั้งที่ได้ทำหน้าที่นี้ครับผมยึดมั่นคำสั่งหลวงพ่อคืออดทนใจเย็นอธิษฐานจิตปล่อยวางและไม่กังวลและผมมักบอกกับทุกๆคนว่าเรามีพระพ่อองค์เดียวกันนี่เนาะ
1: ค
0: ือหลวงตาธรรมชโย
1: หลวงพ่อธรรมชโย
0: หลวงตาว่าอย่างไรก็ว่าตามกันมีบุญอะไรก็ต้องทำอย่าขาดการสั่งสมบุญวันนี้ผมได้คำตอบด้วยตนเองแล้วครับว่าทำไมคุณยายถึงมองและส่งยิ้มให้ผมในวันนั้นก็เพราะวันนี้ผมได้มาเป็นพระลูกชายหลวงพ่ออย่างเต็มภาคภูมิแล้วครับโอ้นี่เนาะใจเหนือเป้าหมาย

ผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตากับผมได้สร้างบารมีผมขอทุ่มเทแรงกายแรงใจทำทุกภารกิจของหลวงพ่อให้ทะลุทุกเป้าหมายแสดงความกตัญญูต่อมหาปุจฉนียาจารย์ครับผมขอสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อไปตราบถึงที่สุดแห่งธรรมครับ

ขอเสียงสาธุการ3ครั้งสาธุสาธุสาธุนะนะการสร้างบารมีก็ต้องมีต้นบุญต้นแบบนะตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรามาถึงมหาปูชนียาจารย์นะแต่ว่าขณะเดียวกันนะเราจะเรียนแบบได้เราก็ต้องมีนะกัลยาณมิตรนะที่คอยชี้ทิศนะคอยชี้แบบนะให้เราได้ทำตามนะซึ่งหลวงพระอาจารย์ประธานนะนะคุณวีโรก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะที่ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรตั้งแต่สมัยอยู่เป็นนิสิตนักศึกษาแล้วได้ก็ได้กัลยาณมิตรนะในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับท่านแล้วก็ถือว่าท่านณวันนี้ก็ถือว่าก็ได้มาเป็นยอดกัลยาณมิตรในการชักชวนนะผู้นำบุญญาติโยมสาธุชนหรือแม้กระทั่งพระภิกษุอยากให้ได้มาสร้างบารมีกันเยอะเลยเนาะว่าแล้วก็นะเขาเรียกว่าเราก็ฟังด้วยความเบิกบานนะเราก็มาสรุปสั้นๆกันนิดนึงเนาะเผื่อใครแบบฟังไปเดินไปฟังไปทำกับข้าวไปนะเรามาสรุปเอาพอยนี้สั้นๆสักนิดนึงมานะการตัดข้าวหน้าจอนะนี่นะวันนี้ก็พอสรุปให้คอนเซปต์นะว่าใจท่านเหนือเป้าหมายนะเส้นทางวีรบุรุษแห่งธรรมจากใต้สู่ที่สุดแห่งธรรมนะนี่ครับพระอาจารย์ประธานคุณวิโลนะจุดเริ่มต้นของท่านสมมติว่าท่านเป็นคนภาคไหนเอ่ยภาคใต้นะนี่นะนะจากภาคใต้นะนะแต่หัวใจนะเป็นชาวเหนือนะแล้วก็เข้าสู่ชมรมพุทธแดดสมัยนิสิตนะก็จนกระทั่งมานะหมู่คณะหลวงพ่อแล้วก็ฝึกใจหยุดนิ่งนะแล้วท่านได้ยอดกัลยาณมิตรนะเมื่อมาถึงที่วัดก็คือท่านแรกคือคุณยายอาจารย์นะนะด้วยรอยยิ้มแห่งเมตตาคุณยายท่านก็ส่งยิ้มนะมาด้วยความเมตตานะแล้วบวกกับวาสนาท่านเองคงเป็นลูกศิษย์คุณยายมาข้ามชาติเนาะนะพอยิ้มแล้วก็ท่านก็ตีความหมายแล้วนะก็จะเป็นสัญญาณในการเตรียมพร้อมเพื่อเป็นพระลูกชายหลวงพ่อนะขณะเดียวกันก็พอได้บวชครั้งแรกนะหลวงพ่อคือตะวันธรรมเนี่ยเสียงแรกแห่งการสร้างบารมีก็ทำให้ท่านได้กลับมาสร้างบารมีใหม่เนาะนะเพราะพระพ่อคือแสงนำสองทางในกลางหัวใจของท่านนะและกลไกแห่งใจเหนือเป้าหมายนี่ยกใจให้สูงกว่าความกดดันเพื่อให้ทุกภารกิจสำเร็จลุล่วงนี่ก็เป็นข้อคิดนะใจนี่สำคัญต้องสว่างไสวทุกวันเข้ากลางอย่างต่อเนื่องเดินตามรอยเท้าสุริยาแห่งธรรมนั่นหมายความว่าใครที่ฟังหลวงพี่ท่านแล้วนะมันก็เราฟังสั้นๆแต่จริงๆแล้วมันกว่าจะผ่านแต่ละเหตุการณ์มาได้เนาะแต่ถ้าเกิดเราเอาใจอยู่ทำหยุดทำนิ่งนะเราก็จะสามารถผ่านได้ทุกเหตุการณ์เนาะแล้วก็กระบวนการไม่ย่อท้อนะแล้วก็มีเป้าหมายนะคือนะอยากเป็นพระแท้เนาะนะแล้วก็รับทุกเป้าทำภารกิจสำเร็จลุล่วงนี่นะวิธีทางโลกแล้วก็วิธีทางธรรมเป็นข้อคิดถ้าแรงจูงใจทางโลกเขาก็ทำเพื่อสำเร็จส่วนตัวผลตอบแทนก็เป็นปัจจัยเงินทองส่วนถ้าเป็นทางธรรมก็ทุ่มเทเพราะรักพระแท้ด้วยใจและได้เดินตามรอยพระพ่อนะคือมีอุดมการณ์นั่นเองเนาะนะเมื่อผจญอุปสรรคถ้าเป็นทางโลกก็ต้องเกิดความท้อแท้ท้อถอยเหนื่อยหน่ายบ่นอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ถ้าเป็นทางธรรมก็นะเพราะเรารู้ว่าถ้าท้อแท้ท้อถอยมันก็ใจหมองแล้วไม่ท้อไม่รีรอนะเป็นสุขและปลื้มใจในทุกภารกิจคือยกใจขึ้นมาเหมือนหลวงพ่อถามว่าเหนื่อยไม่ลูกพวกเราก็ตอบว่าปลื้มนะคือแค่ช่วงเสี้ยววินาทีถ้าเรายกใจได้เราก็จะสู้ต่อนะปลายทางบรรลุเป้าหมายทางโลกที่จำกัดส่วนทางธรรมแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรสร้างโลกใสตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมเนาะนี่นะตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนาะส่วนภารกิจขยายวิชาสร้างโลกใสด้วยหัวใจกัลยาณมิตรนะนี่ท่านก็ทำหน้าที่พระลูกชายนะของตะวันธรรมบวชเป็นพระเผยแผ่ขยายวิชาทั้งแจ้งข่าวบุญเนาะทั้งทำหน้า

ที่ด้วยความปลื้มใจแล้วก็อธิษฐานจิตนี่ใครจะถอดบทเรียนก็ต้องทำให้เหมือนเนาะนี่แจ้งข่าวบุญทำหน้าที่เนาะแล้วก็ทำด้วยตนเองด้วยแล้วก็อธิษฐานจิตนะส่วนวงจรแห่งการสร้างบารมีนะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนนะก็นะเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะถ้าเรียกว่านะรับเป้าหมายนะให้เกิดแรงบันดาลใจนะนะแล้วก็มีเป้าหมายที่ครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็เอาใจเข้ากลางข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งนะแล้วก็ลุยทำหน้าที่ถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ไปทำหน้าที่ก็นะก็บารมีก็ไม่เกิดเนาะก็ต้องไปด้วยนะขณะเดียวกันเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดก็เอามาเป็นบทเรียนแล้วก็สร้างความปลื้มให้ได้นะนะถ้าไม่ปลื้มก็ให้ถามกัลยาณมิตรเนาะ นะนะพอบางทีกำลังมึนอยู่ตอนนั้นเนาะนะแล้วก็ปณิธานสูงสุดนะของชีวิตสมณะนะท่านบอกว่าลูกรู้แล้วว่าชีวิตนี้มีคุณค่าเพียงใดได้ติดตามองค์ธรรมชัยเป็นลูกหลวงพ่อลูกขอตามพระไปตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมนี่เมื่อใจอยู่เหนือเป้าหมายทุกก้าวเดินคือการสร้างบารมีที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะก็ให้พวกเราทุกท่านนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกคนนะก็ขอให้ได้ทำตามความตั้งใจนะที่เราตั้งใจไว้ดีแล้วทั้งท่านใดที่ตั้งเป้านะที่จะสร้างมหาธรรมบอกทำบุญกฐินก็ให้สำเร็จทุกท่านเลยนะท่านใดที่ตั้งเป้านะที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวหมู่ญาตินะโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าใครเจอนะอุทกภัยก็ขอให้ได้มีสมบัตินะทันใช้ทันช่วยเหลือกันทุกท่านเลยนะส่วนท่านใดตั้งเป้านะเป็นชายนะปลายปีจะบวชเดินธรรมญาตาหรือว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะก็ขอให้สมหวังดังใจเลยนะนะและสุดท้ายนะพวกเราทุกคนนะก็ต้องตั้งเป้าให้เราเข้าถึงธรรมะภายในเข้าถึงพระธรรมกายนะตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มหาปุคคีอาจารย์เป็นยอดกัลยาณมิตรนะตามกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญ

สัปปะริวาลังกาทินะทุตสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาพุทเสนะกทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆะละตังหิตตายะสุขายะนิพพานายะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้า

ขันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็ว

แล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นก็จะเป็นธุรกิจการงานบ้านเช่าหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายๆง่ายๆแต่เราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้าน

ไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริ

สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดเนี่ยความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจเราก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันนะแล้วก็เคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงๆของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ

เดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละนี่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าว

ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าเฝ้าเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเผชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งนะไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเชนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตสังสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

ัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธัง

0: เอระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณี

0: ramani sikkhapa thang samadhiyami
1: Suramiraya macchapamathathana viramani sikkhapathang samadhiyami
0: Imani pancha sikkhapathani silena sukhating yanti silena pokasampatha silena niputing yanti tasamma silang viso ทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ
2: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปรือตานิดนิดเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปลือนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบนใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบัน หรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญ

ถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลาย

นุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามนะแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเนี่ยอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาเบาสบายสบายให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะ

ทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุ

พทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกัน

ราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียด

ใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไป

นกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานัญยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐาน

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรมก็

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากรณ
1: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: กามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศา

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วน